0: ลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
1: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

ในส่วนของมิเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะคะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายกล้องรุ่นนี้นะคะเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูจากบ้านก็ได้จากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานหรือจะเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้และแถมระดับชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะตัวกล้องจะมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจากกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะคะทั้งหมดนี้ทำงานง่ายผ่านมือถือแล้วก็คิดว่าหมดไม่หมดนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาได้355องศาขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนอกจากนี้กล้องก็ยังมีตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ยังส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกตินะคะกล้องจะมีไซเรนดังขึ้นจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆหรือจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 แม้จะหลังคาก็ยังเอาอยู่ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆ30 วันทั้งหมดนี้นะคะเราให้คุณจ่ายเพียง 1,000

290 บาทโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 นะคะสินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ันดีพบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย่อยกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัฐ490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
0: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพจน์รับคุยกับสุชาติประจำบอกพวกกันทั้งนั้นไม่มีอะไรนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยสัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุได้มีการโทรศัพท์หานายพจน์แต่วันแรกที่ผลสำรวจหน่วยงานรัฐสอทุจริตรับสินบนออกมาว่าคุยกันประจำอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าเคลียร์กันแต่วันแรกใช่หรือไม่นายพจน์กล่าวว่าพวกกันไม่มีอะไรก่อนนายพจน์กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าพวกกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรปลัดทศเล็งจับมือกกร.ขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันโปร่งใสไร้ทุจริตดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยระบุว่ากระทรวงมีความตั้งใจจริงที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจึงได้ประสานเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ได้รับแจ้งว่าทางผู้แทนกกร.ติดภารกิจสำคัญทศ.พร้อมที่จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างทศ.กับกกร.เพื่อนำผลการศึกษามาพิจารณาภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยเฉพาะงานด้านการอนุมัติและการอนุญาตเพื่อร่วมการปฏิรูปการทำงานอย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนแนวทางซีโร่คอร์รัปชันไปด้วยกันโดยกระทรวงได้วาง2กลไกหลักในการล้างบางทุจริตคือการจัดระบบงานด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบ AI มาจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และการบริหารคนที่เน้นคัดเลือกคนดีคนเก่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตและเปิดช่องทางให้ร้องเรียนตรงถึงผู้บริหารได้ทันทีหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการปกป้องรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำยังไม่พบการระบาดในไทยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้า

0: รรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แคบๆสมัครตา
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1990บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แคบๆสมัครตา
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น

0: Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายชอบกันจึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอกเย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
5: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
4: ปิดไฟทุกดวงที่ไม่ใช้รู้ไหมคะ
5: รู้ครับ
4: ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดูรู้ไหมคะ
5: รู้ครับ
4: แล้วก็ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานรู้ไหมคะ
5: รู้แล้วครับ
4: รู้แล้วทำหรือเปล่าคะ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
6: เมาแล้วครับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: ครอบครัว
7: อยู่เย็นเป็นสุข
1: ให้ความรักความห่วงใย
7: เข้าใจซึ่งกันและกัน
1: พูดคุยกันได้อย่างเปิดเผย
7: ไม่มีเรื่องปิดบัง
1: ซื่อสัตย์ไว้ใจกัน
7: และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: พร้อมที่จะยอมรับผิด
7: และพร้อมที่จะให้อภัย
1: ทำกิจกรรมร่วมกัน
7: สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมไทย
0: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
9: กูว่าจะชวนเธอไป

0: 26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การส่งต่อความดีส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้อื่นยุคโซเชียลล้ำสมัยง่ายต่อการส่งต่อความดีด้วยการแชร์ให้คนอื่นได้รู
3: ้ผมว่าการส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์เกิดการช่วยเหลือกันในสังคมเราทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้น
4: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดี
5: จะส่งต่อความดีทั้งทีต้องชัวร์ก่อนแชร์ด้วยนะครับ
2: การส่งต่อความดีส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้อื่นยุคโซเชียลล้ำสมัยง่ายต่อการส่งต่อความดีด้วยการแชร์ให้คนอื่นได้รู
3: ้ผมว่าการส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์เกิดการช่วยเหลือกันในสังคมเราทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้น
4: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดี
5: จะส่งต่อความดีทั้งทีต้องชัวร์ก่อนแชร์ด้วยนะครับ
6: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
7: ้ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย

0: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่สิบงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น
1: แคบแคบสมัครตา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
0: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น
1: แคบแคบสมัครตา

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครอบครัวรับศพแทนเหยื่อรถไฟชนรถเมย์เมื่อเวลา10นาฬิกาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวของนายธีคาอุตมกรหรือแทนอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อนสนิทของนายธีคาเปิดเผยว่ารู้จักและสนิทกับผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแทนเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนสำหรับเพื่อนเกิดเหตุช่วงแรกยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะขณะทำงานอยู่เห็นข่าวอุบัติเหตุแต่ไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนของตนกระทั่งประมาณ23นาฬิกาพ่อของแทนโทรศัพท์เข้ามาแต่ตนไม่ได้รับสายจนกระทั่งตื่นมาประมาณ4นาฬิกาเห็นข้อความว่าถ้าตื่นแล้วโทรกลับด่วนแทนประสบอุบัติเหตุทำให้รู้สึกตกใจอย่างมากทั้งที่ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงยังได้พูดคุยหยอกล้อกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวตามปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้ตนจะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรม

0: ครั้งนี้ก่อนหน้านี้ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงที่เป็นจุดเกิดเหตุครอบครัวของนายทีคาเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางสาววชิราสร้อยนาคป้าของนายทีคาเปิดเผยว่าครอบครัวยังไม่ต้องการพูดถึงเรื่องการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักไปนางสาววชิรากล่าวว่าเลี้ยงดูแทนมาตั้งแต่เด็กมีความผูกพันกันมากหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนแม้อยู่ที่ออสเตรเลียก็ยังส่งยามาให้คุณยายตลอดพร้อมระบุว่าวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของแทนมาเยียวยาจิตใจกันนอกจากนี้นางสาววชิรายังบอกได้ว่าได้พูดกับพ่อแม่ของแทนว่าไม่อยากให้โทษใครกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ขอให้เป็นบทเรียนสำหรับทั้งคนขับรถเมล์และคนขับรถไฟที่ยังมีชีวิตอยู่และมีโอกาสกลับตัวกลับใจรับศพเหยื่อรถไฟเพิ่มยังเหลืออีก2ร่างอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำได้เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายดอยน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าในวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้ขณะนี้ยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีก1รายที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากมีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์02-207-6108
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: ประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาท นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
11: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
12: ความตั้งใจไม่ต้องใช้เงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับ iBank วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302
13: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วหมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
14: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
15: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะ11นาฬิกาช่วงนี้ไปจนถึงเที่ยงอยู่ด้วยกันกับทีพีคอนกรีตคุณผู้ฟังและสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงนะคะ

ฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงเชิญร่วมเด่นแบบการกุศลนะคะพัดราพรประการตาล้ำค่าผ้าถิ่นเมืองลุงนะคะรายได้สมทบทุนลากาชาติและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพัทลุงพร้อมร่วมเชิดชูความงามของผ้าเมืองลุงนะคะรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมประเภทเดียว 1,000 บาทนะคะประเภททีม 2-10 คน 2,000 บาทจัดงานในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะคะแล้วก็ลงทะเบียนในเวลา 17:00 น.เริ่มเดินแบบในเวลา 19:30 น.นะคะสถานที่เวทีกลางงานกาชาดหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่0887847213ได้เลยนะคะ

0: อนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัด PP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181 PP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-2552
1: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
2: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
3: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารและพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุม 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง

699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของสุขกายปลายใจอสมท.พัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะช่วงนี้ขอบคุณ TP คอนกรีตด้วยนะคะ

0: นพระเชิญดวงวิญญาณเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ญาติเผยแม้อโหสิกรรมให้แต่เชื่อเหตุอาจเกิดซ้ำอีกฝากเป็นอุทาหรณ์อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้ยกถกร่วมภาครัฐเอกชนเดินหน้าปราบคอร์รัปชันหลังกกร.ยังกังวลเรื่องความโปร่งใสระบบราชการให้ฟ้องปปช.ปปท.หรือหน่วยบังคับบัญชาแทนลดช่องโหว่อนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาบอกทำตามเจตนารมณ์ประชาชนโวเป็นพรรคแรกที่ยื่นพิสูจน์ความจริงใจสถานการณ์อีโบลาระบาดในคองโกยังน่ากังวลยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์ชันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับหลายครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุโศกนาฏกรรมจุดตัดรถไฟถนนอโศกดินแดงเช้าที่ผ่านมาครับนิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านครอบครัวน้องแทนอโหสิแต่อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้ไขครับขณะที่เพื่อนของน้องแทนเปิดแชทสุดท้ายก่อนเกิดเหตุเพียง6นาทีบรรยากาศที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมย์เมื่อวันเสาร์นะครับครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุครับพร้อมนิมนต์พระสงฆ์1รูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องแทนกลับบ้านครอบครัววางรูปพร้อมของเส้นไหว้นะครับแล้วก็พ่อของน้องแทนจุดธูป5ดอกเพื่อเปิดทางเชิญดวงวิญญาณหรือว่าเรียกขวัญท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดทั้งครอบครัวและก็เพื่อนมีน้ำตาซึมต

0: การทำพิธีครับนางสาววชิราสร้อยนาคคุณป้าของน้องแทนเปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ครอบครัวไม่พร้อมจะพูดถึงเรื่องของการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักขออย่าซ้ำเติมพ่อแม่ผู้เสียชีวิตน้องแทนเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียได้5ปีหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีเอนเตอร์เทนทุกคนในครอบครัวดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของน้องแทนมาเยียวยาจิตใจกันเพราะรู้ว่าหลานเป็นคนที่มีคนรักมากมายครับยอมรับว่าทุกครั้งที่เห็นรถไฟก็ยังรู้สึกสะเทือนใจปกติแทนไม่ได้ขึ้นรถเมย์บ่อยนักเพราะแม่ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักดูแลเรื่องการเดินทางให้แต่ว่าหลานชายติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้จะมีรายได้ดีแต่ว่าเข้าได้กับทุกคนทุกระดับครับส่วนความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและคสมกติดต่อเข้ามาแล้วส่วนใหญ่สอบถามการช่วยเหลือเรื่องงานศพซึ่งครอบครัวไม่ได้ผลถึงเรื่องของการเยียวยามองว่าเป็นสามัญสำนึกของแต่ละหน่วยงานครับแต่ว่าไม่อยากเหมารวมว่าทั้งองค์กรผิดทั้งหมดเพราะทุกหน่วยงานมีทั้งคนประมาทคนไม่ประมาทแล้วก็มีการเปิดแชทสุดท้ายครับที่น้องแทนพูดคุยกับเพื่อนในช่วงเวลา 15:36 ก่อนเกิดเหตุเพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับก็คือเวลาเกิดเหตุ 15:42 แทนบอกกับเพื่อนว่าเลือกทางอื่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่านี้แต่คุณแทนเลือกที่จะใช้บริการรถเมล์แทนเพราะจะได้ไปถึงเวลานัดพอดีด้านครอบครัวนางสาวเทียมอายุ57 ปีแม่บ้านของบริษัทแห่ง1ย่านประตูน้ำก็ได้นิมนต์พระสงฆ์1รูปครับมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณแล้วก็เรียกชื่อป้าเทียมให้กลับบ้านซึ่งทางญาติเปิดเผยสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าครอบครัวพูดคุยกับป้าเทียมล่าสุดเมื่อวันที่13 พฤษภาคมก่อนเกิดเหตุการณ์3 วันเป็นการพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบทั่วไปครับไม่ได้มีกลางบอกเหตุอะไรเกิดขึ้นปกติแล้วป้าเทียมจะใช้รถเมล์206ไปทำงานสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลครอบครัวจะจัดขึ้นที่วัดบ้านกระต่ายดอนน้อยจังหวัดศรีสะเกษส่วนครอบครัวของนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66 ปีก็มีการนิมนต์พระสงฆ์1 รูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเช่นเดียวกันครับแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงก็พบว่าในจังหวัดที่ขบวนรถไฟกำลังจะผ่านครับก็ยังมีรถบางคันจอดคล่อมอยู่บนทางรถไฟครับเนื่องจากสภาพการจราจรติดสะสมระหว่างรอสัญญาณไฟแดงครับ
1: ค่ะซึ่งบรรดาครอบครัวของเหยื่อรถไฟชนกับรถโดยสารก็ทยอยรับศพไปบำเพ็ญกุศลนะคะส่วนอีก2 ร่างที่ยังรอการพิสูจน์ทราบมีผู้ติดต่อมาพิสูจน์ DNA ก็ยังเหลืออีก1 ร่างที่ยังไร้ญาติติดต่อมาพิสูจน์ค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทางครอบครัวของนายทีคาหรือว่าแทนทีคาอุตมากรอายุ33 ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชน1ในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206นะคะก็ได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อนๆต่างก็พูดถึงแทนนะคะว่าเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนจำนวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบความปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57 ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่ง1ย่านประตูน้ำก็เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเช่นเดียวกันเพื่อไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายดอนน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะรวมถึงญาติและครอบครัวของหญิงชาวเมียนมาวัย36 ปีนะคะ1ในผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาติดต่อขอรับศพแล้วเช่นกันเพื่อไปประกอบพิธีที่วัดพรมวงศารามหรือวัดหลวงพ่อเนนย่านประชาสงเคราะห์กรุงเทพขณะที่อีก2 ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบค่ะเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดว่าวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันเ

0: างมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายขณะนี้จึงยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากว่ามีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์022076108ค่ะ
1: กรรมาธิการคมนาคมเองก็เรียกกรมการขนส่งทางบกขสมกการรถไฟตำรวจนะครับมาถกเขตรถไฟชนรถเมย์ครับย้ำต้องหาข้อที่จริงให้ได้นายสุพนัทบินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเขตรถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดอโศกดินแดงครับว่าวันนี้ที่ประชุมมาครบทุกหน่วยงานโดยมีนายพิเชษคุณาธรรมอคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกการรถไฟตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้กำกับสน.มักกะสันและก็ผอ.ขสมก.นายสุพนัทบอกว่าวันนี้ครับต้องหาข้อที่จริงให้ได้ทั้งหมดและล่าสุดตนเองเห็นว่าพนักงานขับรถอยู่บนรถและอยู่ที่ด้านหน้าด้วยซึ่งต้องหาข้อที่จริงว่าข้อสรุปเป็นอย่างไรและระบบการทำงานอนัตสัญญาณไฟมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้คนขับรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอุปสรรคอยู่ด้านหน้านอกจากการโบกธงแดงแล้วจะมีมาตรการอื่นหรือไม่และค่อยมาขยายในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมครับส่วนข้อเท็จจริงจะสะท้อนอะไรบ้างนายสุพนัทก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงคือระยะทางในการเบรกตั้งแต่2กิโลเมตรถึง200เมตรต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรส่วนข้อเรียกร้องของสหภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟนั้นนายสุพนัทบอกว่าคงนำหนังสือของสหภาพมาเปิดให้คณะกรรมการทุกคนได้ดูครับแล้วก็ดูว่าหน่วยงานจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรส่วนมีโอกาสที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาทำงานหรือไม่นะครับนายสุพนัทก็บอกว่าปกติฝ่ายเลขาตนเองเข้าใจว่าเป็นกรมการขนส่งทางรางอยู่แล้วในส่วนของคณะกรรมการโดยทั่วไปคณะกรรมการไม่ได้มาเองอยู่แล้วจะส่งฝ่ายเลขาก็คือหน่วยงานราชการอธิบดีกรมการขนส่งทางรางมาและก็เป็นคนแถลงตลอดอยู่แล้วรวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยคงแถลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและหากประเด็นยังไม่จบมีเพิ่มเติมเราก็สามารถนัดมาครั้งใหม่ได้ครับ12 นาฬิกา 10 นาทีพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภาครัฐหรือกกร.ที่เป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันซึ่งในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้ที่บริหารหน่วยงานราชการทุกคนเราเห็นว่ามีความสมควรที่จะรับฟังและศึกษาวิเคราะห์ความเห็นเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ปัญหาและหาทางป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต

0: ุกรูปแบบและเร่งดำเนินการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความน่าเชื่อถือด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยโดยมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยแต่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ตั้งข้อสังเกตเมื่อพบเหตุทุจริตควรนำหลักฐานไปร้องหน่วยงานเช่นปปช.ปปท.ปปง.ไปหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ทุจริตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตแนวทางที่ใช้วิธีการสำรวจค่ะขณะที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเพื่อให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาจะเอามาปิดช่องโหว่แล้วนำเสนอเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านของนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการคตท.ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริตถือว่ารัฐบาลมีแอคชั่นที่เร็วมากเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยนะคะที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยว่าได้นัดหมายกับกรมควบคุมมลพิษแล้วว่าจะส่งข้อมูลให้ภายในวันที่22พฤษภาคมค่ะทางด้านของนายพิเศษสะอาดเย็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นความจริงรูปแบบหนึ่งแม้จะไม่ได้เป็นชุดความจริงที่จะไปดำเนินคดีได้แต่มีประโยชน์อย่างมากที่ทำให้คนในระบบมองเห็นปัญหาและนำมาวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนการทำงานจะต้องมีการทบทวนอย่างไรบ้างค่ะ
1: ขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับได้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าขณะนี้ครับทางกรมยังไม่ได้รับเอกสารหรือว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวพร้อมกันนี้กรมได้ทำหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำประกอบการตรวจสอบข้อที่จริงให้เป็นไปอย่างรอบคอบและก็สามารถตรวจสอบได้ตรงตามประเด็นที่มีการกล่าวอ้างกรมให้ความสำคัญกับข้อเสนอและก็ข้อสังเกตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นหลักสำคัญที่หน่วยงานยึดถือในการดำเนินงานหากได้รับข้อมูลหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกรมพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงอย่างเป็นธรรมรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการรวมถึงกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทางนี้กรมควบคุมมลพิษยืนยันจะดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตและตรวจสอบได้พร้อมชี้แจงความคืบหน้าต่อสาธารณชนเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการมาครับ
0: กระทรวงการคลังพร้อมรับคำขอใช้งบ 24,000 ล้านที่เหลือจากพรก.กู้เงินล็อตแรกก็จะเริ่มทยอยขอใช้งบ 200,000 ล้านล็อตหลังเข้ามาแล้วค่ะโดยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้พูดถึงการพิจารณาใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทที่เหลือจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทล็อตแรกจะเอาไปดำเนินโครงการอะไรว่าต้องดูทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเสนอเข้ามาโดยให้แต่ละกระทรวงพิจารณาว่ามีโครงการใดสอดคล้องกับการออกพรก.ฉบับนี้หรือไม่และหากจะใช้วงเงินก็นำก็เสนอคำขอโครงการเข้ามาได้โดยขณะนี้มีคำขอโครงการ 200,000 ล้านบาทล็อตหลังเข้ามาแล้วซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาว่าโครงการเข้ากับงบประมาณก้อนแรกหรือหลังมากกว่ากันเมื่อถามถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ไปช่วยกลุ่มเปราะบางที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการและเทคโนโลยีนั้นทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปดูในเรื่องนี้ไปเก็บตกผู้ตกหล่นว่าจะช่วยอะไรได้บ้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้มีคำขอเข้ามาเยอะหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเพิ่งมีโครงการเดียวที่ผ่านครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะคะและยอมรับว่าขณะนี้ต้องพิจารณาภาพรวมงบประมาณ 400,000 ล้านบาทค่ะทางด้านของนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้าการทำคำ

0: ถแถลงชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วจะต้องส่งภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ว่าต้องภายใน7วันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยครับจับมือยูนิลีเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพช่วงนี้ครับนางสาวละลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับร่วมกับยูนิลีเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลีเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางชัยไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการครับผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนแล้วก็ร้านโชว์ห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายและก็ค่าเดินทางขณะเดียวกันยังสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค4กลุ่มหลักครับได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ประชาชนคุ้นเคยครับที่เขาร่วมหลายรายการอย่างเช่น Breeze Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline แล้วก็ Knorr นอกจากนี้โครงการยังมีเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งอยู่นี้เลเวอร์ร่วมพัฒนากับร้านค้าชุมชนกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่เดียวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

เมื่อวานนี้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ช่วยค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง 25-29 พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนผ่านร้านค้าทั่วประเทศส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนค่ะจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทจากเดิมได้รับ300บาทต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569เพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าซึ่งทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะได้ลงพื้นที่สอบถามความเห็นของชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดขอนแก่นบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินเพิ่มก็จะนำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือนขณะที่บางคนพลาดสิทธิ์2รอบที่ผ่านมาบอกว่ารอบนี้เนี่ยตั้งใจจะลงทะเบียนให้ทัน25พฤษภาคมค่ะโดยมองว่าแม้เงิน 1,000 บาทจะไม่มากแต่ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนบางคนก็อยากให้เป็นเงินสดมากกว่าส่วนที่ตลาด3แยกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีความหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้เหมือนกับโครงการคนละครึ่งเพราะที่ผ่านมาโครงการลักษณะนี้เนี่ยสามารถช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้คึกคักขึ้นหลังจากเงียบเหงาอย่างมากเมื่อหมดโครงการไปแล้วเนื่องจากคนไม่กล้าตัดสินใจซื้อของพอมีเงินเติมเข้ามาในกระเป๋าหรือว่ามีรัฐช่วยจ่ายให้คนละครึ่งแบบนี้ก็ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อข้าวของประชาชนมากขึ้นค่ะขณะที่ชาวเชียงใหม่ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดต่างก็ดีใจเช่นกันที่จะได้ใช้โครงการนี้ในเดือนหน้าเพราะว่า

0: วันนี้เนี่ยเข้าของแพงขึ้นจะซื้อของแต่ละอย่างก็ต้องคิดให้มากขึ้นแต่หากมีโครงการไทยช่วยไทย plus เข้ามาก็น่าจะทำให้ตัดสินใจซื้อของได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองแค่40ค่ะส่วนชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีความเห็นมาจากผู้ประกอบการในพื้นที่โดยผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขโครงการนี้จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยทางร้านเนี่ยมีทั้งหมด3สาขาเคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วเมื่อรอบที่ผ่านมาและก็เตรียมจะเข้าร่วมลงทะเบียนกับโครงการอีกในรอบนี้แม้ว่ากลุ่มลูกค้าของทางร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติก็ตามแต่ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้คาดว่าจะทำให้ได้กลุ่มลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นช่วยดึงดูดลูกค้าคนไทยให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมส่วนการปรับกฎเกณฑ์ใหม่โดยให้ใช้จ่ายเงินได้ยาวนานขึ้นเป็น4เดือนจำกัดวงเงินเดือนละ 1,000 บาททางผู้ประกอบการมองว่าก็ดีแต่หากไม่จำกัดวงเงินให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ในคราวเดียวก็อาจจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะ
1: ดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขต่อประธานสภาแล้วครับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวิรุฬกูลในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายโสพลสาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนายอนุทินบอกว่าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรครับฟังเสียงประชาชนตามฉันทามติของการลงประชามติและเป็นพรรคแรกที่ยื่นร่างต่อสภาซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีคนกล่าวหาว่าไม่รับฟังเสียงประชาชนไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญและเหตุที่ยื่นในนามของพรรคภูมิใจไทยแทนที่จะยื่นในฐานะคณะรัฐมนตรีก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองคือด่านแรกครับที่รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนมองว่าจะผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาหรือไม่ในอนุทินเชื่อว่าทั้งสองสภาจะเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรสำหรับกรณีการเลือกส.ส.ร.โดยอ้อมหากมีพรรคการเมืองอื่นเสนอจะรับได้หรือไม่นั้นมองว่าเรื่องนี้ที่ความเห็นของสมาชิกสภาและก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับก็มั่นใจหรือไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังในอนุทินพยักหน้ารับพร้อมกับบอกว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่จริงใจอีกหรือก่อนจะย้ำว่าจริงจังแน่นอนครับ
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าโซลาร์เซลล์ทุกชนิดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามฉลากกำกับสินค้าของสคบหรือไม่ค่ะหลังจากว่ามีผู้ร้องเรียนสคบนะคะว่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ราคาประมาณ 500,000 บาทแต่ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้อาคารและค่าไฟไม่ลดลงค่ะซึ่งทางนางสาวสุภมาศก็เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่มีผู้บริโภคมีความเสียหายร้องเรียนให้สคบก็ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานทั่วประเทศส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบก็ยังไม่พบการทำผิดกฎหมายค่ะที่มาสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากแหล่งผลิตที่เดียวกันซึ่งร้านค้าก็ให้ความร่วมมือและได้ทำความเข้าใจกับผู้ค้าร้านค้าถึงการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากทั่วไปตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เช่นกำลังไฟขนาดสินค้าคุณสมบัติการใช้งานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าถือเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ที่พบยากยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนรักษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500คนครับรัฐมนตรีสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น136รายจากเดิม131รายผู้ติดเชื้อต้องสงสัยทั้งหมด543คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว32คนส่วนในยูกันดาเพื่อนบ้านติดกับ

0: คองโกมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ที่เดินทางเข้าข้ามพรมแดนจากฝั่งคองโกและมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2คนครับการระบาดของอีโบลาในยูกันดาได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขโลกเช่นเดียวกับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโจซึ่งพบยากแล้วก็ยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองในการรักษาอย่างเป็นทางการและกำลังก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนื่องจากพื้นที่ระบาดเป็นเขตเหมืองทองและก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งของกลุ่มติดอาวุธทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชนสูงมากส่งผลให้การควบคุมโรคแล้วก็การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นไปได้ยากยิ่งครับ
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียค่ะมีกำหนดการประชุมสุดยอดร่วมกันที่กรุงปักกิ่งในวันนี้เพื่อหารือในประเด็นทวิภาคีและปัญหาระดับโลกซึ่งการพบกันของผู้นำทั้งสองในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเพิ่งจะเยือนจีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ผลลัพธ์ของการหารือก็ถูกจับตามองและนำมาเปรียบเทียบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คาดว่าหลังการหารือวันนี้นะคะจีนและรัสเซียจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันราว40ฉบับพร้อมกับออกแถลงการร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและเตรียมประกาศปฏิญญาร่วมว่าด้วยการจัดตั้งระเบียบโลกใหม่แบบหลายขั้วซึ่งความร่วมมือแบบไม่มีขีดจำกัดระหว่างจีนและรัสเซียนี้ทวีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะนับตั้งแต่รัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรจากกรณีสงครามในยูเครน
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ความตั้งใจไม่ต้องใช้เงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับ iBank วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปักใต้บ้านเรา
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: มาแล้วนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วทั้งภาคใต้เลยนะครับวันนี้อยู่กับดีเจแจ็คลักษณ์เจริญชีพนะครับ
4: และดิฉันนงลักษณ์ตันตรัตนพงศ์นะคะอสมทจังหวัดสงขลาเป็นแม่ข่ายนะคะเจอกันทุกวันเนี่ยเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงแต่ว่าเราก็จะสลับกันไปนะคะแต่ละสถานีของอสมทภาคใต้
3: ช่วงนี้จะสลับกันน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าสงขลานี่ก็ค่อนข้างที่จะจองในเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับจองคิว
4: คุณนะชอบจองไง
3: จองคิวจองกฐินจองพระป่าม
4: ันไม่ได้นะแบบนั้นอ่ะมันได้หลายความหมายอ่ะคำว่าจองกฐินเน
3: ี่
4: ย
3: จองไว้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าแฟนๆนี่ก็เรียกร้องกันมาว่าโอ๊ยเมื่อไหร่จะถึงคิวสงขลาสักทีจะได้ทานข้าวเที่ยงอย่างอร่อย
4: อ๋อค่ะ
3: เพราะจะได้แบบเติมกับแกล้มลงไปแบบออกรสออกชาติ
4: คือคิดเข้าข้างไงตัวเอง
3: ใช่พยายามแบบว่ามองโลกในแง่ดีโดยตลอดนะครับจะได้แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าใบหน้าก็จะแจ่มใสเวลาคนถามว่าทำไมหน้าอิ่มเอิบจังเลย
4: หน้าเด้งนะหน้าฟูนะคุณ
3: ไม่ได้กินเยอะนะแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่ามี

0: ความสุขไง
1: อ
0: ๋
1: อแบบ
0: ตื่นเช้าด้วยจิตใจผ่องแผ้วนั่งสมาธิดื่มน้ำวันละ8แก้วนะครับยิ้มแย้มให้กับทุกคนแล้วก็จัดรายการกันอย่างมีความสุขกันด้วยแล้วก็มีแต่เรื่องราวดีๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินที่อาจจะฝืดเคืองไปบ้างแต่ก็ต้องพึ่งพาสถาบันการเงินที่น่าจะตอบโจทย์กับชีวิตของเราได้อย่างเช่น iBank
1: นะคะถึงแม้ว่าจะฝืดเคืองแต่ว่าหน้าตาก็ยังแจ่มใสเหมือนคุณ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย iBank อยู่กับเราด้วยเพราะการออมที่ดีไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินที่มากค่ะแต่ว่าเริ่มจากความตั้งใจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ชวนคุณเริ่มต้นการออมอย่างมั่นใจกับบัญชีเงินฝากรับฝากอันฮัลและอุมเราะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการวางแผนทางการเงินตามหลักชะรีอะห์เพื่อช่วยให้การออมของคุณไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่ว่าเป็นการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ในอนาคตเริ่มต้นออมได้ง่ายๆเลยคุณผู้ฟังด้วยการเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทและเมื่อสะสมยอดเงินฝากครบทุก 2,000 บาทพร้อมทั้งฝากต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนคุณก็จะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเป็นแขกของพระเจ้าค่ะรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งออมมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสรับสิทธิ์มากขึ้นนะคะเริ่มต้นได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2569นี้เลยสนใจก็ติดต่อกับทาง iBank ได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน iBank Contact Center โทร1302หรือว่าจะแวะไปที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกแห่งทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านได้เลยค่ะ
0: ติดตามข่าวกันในพื้นที่ของอสมทภาคใต้ของเรานะครับวันนี้ที่จังหวัดชุมพรนะครับคุณผู้ฟังครับผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับโดยพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การทหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคุณจิตตานันท์นิกรยานนท์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วก็คณะลงพื้นที่นะครับไปกันที่จังหวัดชุมพรนะครับไปมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกจำนวน350นายจากจังหวัดชุมพรระนองแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมกับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เสียสละปกป้องประเทศชาติครับโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็ยังคงยืนยันเดินหน้าดูแลสิทธิแล้วก็สวัสดิการอย่างเต็มกำลังที่จะให้ทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงแล้วก็สมศักดิ์ศรีจัดกันที่ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับรวมไปถึงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันด้วยนะครับขับเคลื่อนในโครงการอำเภออารยเกษตรพระพรหม1ใน7อำเภอของประเทศต้นแบบพัฒนาชุมชนยั่งยืนนะครับแก้ปัญหายาเสพติดด้วยพลังชุมชนครับโดยในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับพลตรีกันสันจันทระเสนประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10แล้วก็พลเอกสมบัติธัญญวรรณนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าในโครงการอำเภออารยเกษตรแล้วก็ตรวจเยี่ยมพื้นที่โคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยงานราชการในหน่วยราชการในพระองค์นะครับในพื้นที่ของหมู่ที่10ตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมแล้วก็ให้การต้อนรับพร้อมด้วยพลตรีสรรเสริญพุ่มเกิดรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธเจียนมาศนายอำเภอพระพรหมพันตำรวจเอกนิธวุฒิทองทิพย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็รวมถึงหัวหน้าส่วนนะครับในพื้นที่ก็ร่วมให้การต้อนรับนะครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็มีการเดินหน้าในโครงการอำเภออารยเกษตรในเขตพื้นที่แห่งความเจริญนะครับพื้นที่ของอำเภอพระพรหมมุ่งสร้างต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระ

0: จ้าอยู่หัวแก้ไขในสิ่งผิดเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเตรียมในการที่จะบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดฟื้นฟูสังคมแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งการติดตามโครงการดังกล่าวนี้นะครับก็ได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการของอำเภออารยเกษตรด้านต้านยาเสพติดนะครับต่างอ่านแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลสุขภาพการดูแลปากท้องนะครับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงด้านของการศึกษากันด้วยนะครับก็ถือได้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ยังคงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ระดับชุมชนครับโดยส่งเสริมให้ชุมชนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมกำหนดกติกาแล้วก็ร่วมดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูนะครับผ่านกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านของครอบครัวการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปกับการสร้างพื้นที่เรียนรู้แบบ active learning เพื่อที่จะพัฒนาทักษะ3วิด้วยกันนะครับก็คือวิชาการวิชาชีพแล้วก็วิชาชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญในการขับเคลื่อนอำเภออารยเกษตรครับก็จะมีเป้าหมายพัฒนาให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติดประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็มีความพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งคณะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมแปลงโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแล้วก็ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสองข่าวนี้นะครับชุมพรโดยดีเจโอแล้วก็นครศรีธรรมราชโดยดีเจดิวขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวกันด้วยนะครับ
1: ค่ะจากนครก็ไปที่สุราษฎร์กันต่อนะคะเขามีงานกินกุ้งไทย2569กันอยู่ในช่วงนี้คุณผู้ฟังซึ่งพิธีเปิดก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำๆนะคะบริเวณลานจอดรถข้างโรงแรมไดมอนด์สุราษฎร์ธานีค่ะนายจุมพศวันศักดิ์สิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานกินกุ้งไทย2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19จนถึง21พฤษภาคม2569โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศนะคะเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยนั่นเองค่ะภายในงานก็มีกิจกรรมนะคะส่งเสริมการบริโภคและประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งไทยหลากหลายรูปแบบอาทิกิจกรรมนาทีทองตักกุ้งไซส์จัมโบ้ในราคาพิเศษเพียงตักละ99บาทค่ะมีการจำหน่ายอาหารทะเลและเมนูแปรรูปจากกุ้งไทยคุณภาพดีมีสาธิตการประกอบอาหารจากเชฟชื่อดังรวมไปถึงกิจกรรมการแข่งขันกินกุ้งและการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะเพื่อเป็นการสร้างสีสันแล้วก็ดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะให้มาร่วมงานกันค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศนะคะของการจัดงานแล้วก็พิธีเปิดเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะนะคะมีนักท่องเที่ยวมีประชาชนเนี่ยไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะงานกินกุ้งไทย2519ที่จัดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยคุณผู้ฟังไปจนถึง21ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา 15:00 นจนถึง 23:30 นยังไงท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะไปได้เลยบริเวณก็คือลานจอดรถข้างโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ที่จังหวัดระนองนะครับก็มีเรื่องของการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดยึดยาบ้า596เม็ดด้วยกันนะครับโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายประกาศิตพรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองนะครับแล้วก็รวมถึงผู้บริหารจากในพื้นที่นะครับก็ได้ร่วมกันนะครับในการนำเสนอข้อมูลแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองระนองครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้มีการรับข้อมูลลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณซอย14หมู่4ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองครับก่อนดำเนินการเข้า

ตรวจสอบจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดได้6คนสัญชาติไทย1คนแล้วก็สัญชาติเมียนมาอีก5คนประกอบไปด้วยผู้ค้า2คนแล้วก็ผู้ที่เสพจำนวนอีก4คนด้วยกันนะครับพร้อมกับการตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า596เม็ดด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ6เครื่องนะครับแบ่งเป็นของผู้ค้า2แล้วก็ผู้เสพอีก4นะฮะ รวมถึงรถจักรยานยนต์2คันนะครับก็เป็นของผู้ค้า1คันของผู้เสพ1คันพร้อมกับเงินสดอีก 18,840 บาทซึ่งเป็นของผู้ค้านะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ยังคงดำเนินการในการเข้มงวดในเรื่องของการตรวจจับนะครับในเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยนะครับก็มีข่าวเช่นเดียวกันนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่จังหวัดยะลาในเรื่องของการมอบนโยบายด้านการพัฒนาชายแดนใต้ครบทุกมิตินะครับชูประเด็นเรื่องของเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนครับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่จังหวัดยะลาครับติดตามสถานการณ์และก็มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายปิยะสิริวัฒนะวรังกูลเลขาธิการส่วนในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานางพาติมะสดียมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมกันในการประชุมดังกล่าวนี้นะครับณศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลานะครับโดยทางด้านของนายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณและขับเคลื่อนงานในหลากหลายมิติทางด้านของความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจในพื้นที่พร้อมกับการยอมรับว่าแม้ว่าหลายด้านจะประสบกับความสำเร็จแต่ก็ยังมีประเด็นที่จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขและก็พัฒนาเพิ่มเติมโดยการดำเนินงานจากนี้ก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการยอมรับความเป็นจริงเข้าใจความท้าทายของพื้นที่และร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นเอกภาพการลงพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะรับฟังปัญหาและสุขแล้วก็ตลอดจนประเด็นด้านของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพื้นที่จากการรับฟังข้อมูลสถานการณ์ก็มีปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่พบว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการศึกษารวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ยังจำเป็นว่าจะต้องเร่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเน้นย้ำว่าให้การทำงานในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันในมิติของการพัฒนาและก็มิติของความมั่นคงนะครับโดยสบต.ก็จะรับผิดชอบในงานด้านของการพัฒนาขณะที่กรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็จะรับผิดชอบในงานด้านของความมั่นคงพร้อมกับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในทุกภาคส่วนแล้วก็บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ก็ยังได้มีการมอบนโยบายให้เร่งแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ต้องเร่งสร้างความร่วมมือกันกับสถาบันการศึกษาศาสนาอิสลามแล้วก็ด้านเศรษฐกิจที่ต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็วางผังเมืองให้เหมาะสมกันกับศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงการผลักดันความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียอาเซียนแล้วก็กลุ่มประเทศมุสลิมเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาแล้วก็การค้าการลงทุนการศึกษาการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างสันติสุขในพื้นที่มีการกำชับให้เร่งจัดประชุมเรื่องของกพต.แล้วก็กำหนดกรอบงบประมาณร่วมกันเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานทำงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับเดี๋ยวไปกันที่จังหวัดพัทลุงนะครับดีเจจ้าจ๋ารอกันอยู่ในเรื่องของกีฬาผู้สูงอายุครับ

0: ใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสอมาทอสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมาทอที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: จังหวัดพัทลุงเดินหน้าพร้อมเต็มร้อยประชุมเข้มเตรียมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมรองรับนักกีฬาผู้สูงอายุทั่วประเทศณห้องประชุมดอกพยอมชั้น2สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงตำบลนาท่อมอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดปิดการแข่งขันและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมโดยมีนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งนี้จังหวัดพัทลุงกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคม2569โดยมีการแข่งขันรวม11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑากอล์ฟเก็ตบอลตะกร้อลีลาดแบดมินตันเปตองวูดบอลหมากรุกไทยแอโรบิกมวยไทยการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะและกีฬาสาธิตอีกหนึ่งชนิดกีฬาคือยิงปืนซึ่งคาดว่าจะมีนักกีฬาผู้สูงอายุจากทั่วประเทศเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกกำลังกายอย่างทั่วถึงใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อในการพัฒนาสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีร่วมกันอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนกฎชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
0: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
3: ภาคใต้บ้านเรานะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะครับความเป็นจริงนี่คืออยากจะให้มีเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องให้การสนับสนุนรายการของเรากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจห้างร้านต่างๆเนี่ยก็ต้องรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับณสถานีวิทยุอสมทที่อยู่ใกล้บ้านท่านในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับในธุรกิจห้างร้านกิจการงานอีเวนต์ก็บอกเราได้เลยเพื่อที่จะให้งานประสบความสำเร็จปังๆนะครับดังเช่นฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงกันในช่วงนี
4: ้
3: ที่หลายคนบอกว่าโอ้โหตื่นเช้ามานี่ชุ่มฉ่ำเปียกปอนขับรถไปส่งลูกส่งหลานที่โรงเรียนนี่ก็รถติดกันหมดเต็มที่เพราะว่าทุกคนก็พารถยนต์กันออกมาน ะครับ
4: แล้วฝนก็ตกรถมันก็ขยับยากสินะช้าที่พูดแบบนี้เนี่ยดิฉันได้ยินว่าคุณไปส่งเด็กด้วยไม่ใช่หรอ
3: ใช่เป็นเด็กนักเรียนตัวเล็กๆนะครับไม่ใช่เป็นเด็กมหาลัยต้องออกตัวไว้ก่อน
4: คือเด็กเล็กๆนี่ก็น่าสงสัยนะ
3: ทำไม
4: อ๋อตกลงว่าคุณไปบ่อยๆอ่ะกับเด็กๆอ่ะ
3: ครับ
4: เด็กๆแบบว่า5ขวบอะไรเงี้ย7ขวบแล้วก็พาไปตลอดเลยตกลงว่ายังไงเนี่ยคุณอธิบายมาสิเนี่ย
3: เขาเป็นเด็กเล็กๆเป็นแบบเป็นลูกเป็นหลานเป็นหลาน
4: อ๋อจ้ะลูกก็บอกลูก
3: ไม่ใช่ลูกเป็นหลานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะแบบว่าไม่ใช่แบบอุ๊ยอะไรยังไงไม่เห็นได้ข่าวเลยอยู่ก็โผล่มา
4: ก็อยู่ๆก็โตแล้ว
3: ใช่ไม่ได้นะแบบนั้นคือจะเป็นแบบประเด็นสงสัยอันนี้คือเราก็ใช้พื้นที่ของรายการในการแถลงข่าวเพราะว่าของผมนี่ชัดเจนแน่นอนก็มักจะใช้เวลาของสถานีวิทยุอสมทนี่แหละแถลงข่าวโดยตลอดนอกจากว่าจะแถลงเฉพาะอสมทสงขลาแล้วก็ถือโอกาสแถลงในภาคใต้ด้วยนะครับเป็นที่รู้กันเลยนะรอบางทีประเด็นเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วก็รอว่าสงขลาจะเป็นแม่ข่ายเมื่อไหร่ก
4: ็
3: ต้องรีบแถลงเลยแต่บางเรื่องนี่คือ
4: ตลาดวายไปแล้ว
3: คือฟังได้ว่าตลาดวายไปแล้วแค่แบบว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้คือไม่ถึงวันนึงนะไม่ถึงวันนึงก็ป เปลี่ยนข่าวไปละ
4: คือมันมีหลายเรื่องไงเออมันมีหลายข่าวหลายเรื่องที่มันเข้ามาเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ย
3: ใช่
4: เออเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องเร่งหรอกนะคะในการที่จะเป็นแม่ข่ายเพราะนั้นก็ยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้นะนะคะสำหรับเครือข่ายของอสมทของเรานะคะหลากหลายจังหวัดเลยในภาคใต้พูดถึงเรื่องของการเตือนฝนเนี่ยก็ยังมีวันนี้พรุ่งนี้อีกนะคะที่ยังคงตกหนัก
3: ใช่ไหม
4: 21-22เหรอ
3: 21ด้วยพรุ่งนี
4: ้วันนี้20วันพรุ่งนี้21คุณนะคะที่เตือน
3: 3 วัน19 20แล้วก็21
4: ใช่ค่ะ
3: นะครับที่ยังคงมีเรื่องของฝนนี่ก็ไล่กันลงมาตั้งแต่ภาคเหนือเลยนะทราบว่าทางเหนือเนี่ยก็มีการประกาศเตือนเรื่องของน้ำป่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไล่กันลงมาจนถึงในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่แถบทะเลอันดามันระนองนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับฝนก็จะเข้ามาทางนั้นแหละแล้วก็จะข้ามฟากกันมาในโซนของอ่าวไทยด้วยนะครับก็ได้รับความชุ่มฉ่ำกันไปนะครับวันนี้อย่าลืมด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงของบ่าย2โมงรายการบอกข่าวเล่าต่อนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะมีเฉพาะออนไลน์นะครับเราก็ไปบุกโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะครับซึ่งได้เข้าไปเป็น1ใน3ทีมที่จะชิงแชมป์ในรายการชิงช้าสวรรค์เนี่ยนะครับก็ไปดูการสัมภาษณ์เด็กๆกันนะโดยดีเจนงรักเนี่ยก็ไปยืนประกบนะครับเหมือนกับว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเลยนะทรงคุณแล้วนะเป็นผอโรงเรียนนี้เลยนะฮะ
4: คือที่พูดที่หมายถึงหน้าตา
3: ไปดูกันว่าเป็นยังไง
4: น่ารักมากเด็กๆน่ารักมากแล้วก็มีความสามารถมากแล้วจริงๆแล้วนะคะโรงเรียนวัด เทศบาล5วัดหัวป้อมนอกเนี่ยคุณรอบลึกๆนี่ยังไม่เคยเข้าถึงขนาดนี้นะ
3: เคยได้ที่3
4: เคยได้ที่3มา
3: เคยได้ที่3มาแล้ว
4: เดิมนะคะ
3: ใช่ใช่โรงเรียนในภาคใต้ที่แบบว่าเก่งๆเนี่ยนะก็คือเทพมิตรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4: แล้วเขาส่งอีกไหมอ่ะ
3: ปีนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกว่าเทพมิตรได้แชมป์มา2สมัยด้วยนะครับได้แชมป์มาแล้ว2สมัยนี่คือทำผลงานได้ดีมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบน
4: ะ
3: ที่ทำให้หลายโรงเรียนเนี่ยก็เกิดแบบความแบบฮึกเหิมว่าจะต้องฟอร์มทีมกันขึ้นมาแล้วก็ส่งไปร่วมแข่งขันด้วยเรื่องของศักยภาพของนักเรียนความเป็นจริงแล้วเนี่ยเด็กใต้เราเนี่ยก็มีความเก่งไม่แพ้ใครไม่ว่าจะเป็นด้านของการร้องการเล่นดนตรีหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเต้นแล้วก็องค์ประกอบต่างๆทั้งการออกแบบเนี่ยก็ต้องให้สัมพันธ์กันทุกอย่างจะต้องทำงานกันเป็นทีมนะครับเพื่อที่จะให้สำเร็จผลแล้วก็ออกมาเป็นความสำเร็จก็ต้องเอาใจช่วยกันด้วยนะครับสำหรับภาคใต้ของเราก็หนึ่งโรงเรียนนะถ
4: ือ
3: ว่าเป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับที่จะมีการแข่งขันกันในรอบชิงวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับก็ขอให้แชมป์อยู่ในภาคใต้บ้านเรากันอีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นยังไงบ้างคุณนงรักได้ไป
4: ก็ติดตามอยู่ละคุณนะคะแล้วก็ลุ้นตัวโก่งเหมือนกันนะสำหรับการที่จะชิงแชมป์ในรอบเนี่ยตัดสินเนี่ยนะคะรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะคะทีนี้ว่าเขามีคะแนนโหวตด้วยใช่ไหมคะคือรอบก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีเรื่องของคะแนนโหวตร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็อยากจะให้ส่งกำลังใจนะคะจังหวัดสงขลาของเราก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มอบกำลังใจนะคะนะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลานะคะผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยก็ส่งกำลังใจคุณนะคะให้น้องเนี่ยได้คว้าแชมป์มานะเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกแล้วก็ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจกันด้วยค่ะ
3: เอาล่ะนะครับสำหรับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ฝากกันนิดนึงนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะพร้อมกับการตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษานะครับใครที่ใช้ในเรื่องของบัตรทองกันอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการในการนวดสมุนไพรได้ฟรีนะคุณนงรักนะครับไปในโรงพยาบาลต้นสิทธิ์ของท่านได้เลยนะลองไปสอบถามกันดูว่าเขามีคิวว่างหรือเปล่า
4: ต้องจองคิว
3: ต้องจองคิวนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาจะมีนวดที่จะในการที่แบบว่ารักษาฟรีอันนี้คือสิทธิ์ของบัตรทองนะครับของสปสช.หรือว่าคุณไปตรวจสอบกันได้ที่1330หรือว่า คุณเดินไปนิดหนึ่งไปเจอกับคลินิกจิตเวชอย่างเงี้ยก็เข้าไปได้นะคุณรักคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องอายด้วยก็เข้าไป
4: ไม่อายอยู่แล้ว
3: ไม่อายเรื่องอะไร
4: ไม่อายกับการที่จะไปปรึกษา เวลาเราเครียดปุ๊บอะไรปุ๊บแล้วก็เผื่อว่ามันจะมีทางมียาทงยาทานนะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธไง
3: ไม่ปฏิเสธนะ
4: บางคนก็แบบว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่เป็น
3: ไม่ใช่ไม่เป็นนะครับแต่ความเป็นจริงนี้ก็ไม่เป็น
4: ก็ไม่เป็น
3: นะ
4: ดีค่ะคุณหมอจะได้เช็คด้วย
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มาคุยกันเรื่องนี้ในเรื่องของสิทธิ์ตรงนี้ว่าจะต้องมีช่องทางอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราเจอกันเที่ยงครึ่งจนถึง

0: งบ่ายโมงนะครับทางเครือข่ายอสมททั่วทางภาคใต้กับรายการ
1: ภาคใต้บ้านเรา
0: เดทแอร์เป็น1วินาทีรายการค่อนข้างจะเยอะนะครับดีเจเขาบอกว่านะฮะต้องเขาเรียกว่าต้องเสริมเติมเขาเรียกว่าอะไรนะปลาแซลมอนปลาแซลมอนไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมททรายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากเข้าประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
3: ไป
4: ไหมไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
7: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
8: อร่อยอร่อย

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภมาศเผยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างรอผลเจรจาลดราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ย้ำราคาต้องคุ้มค่าต่อประชาชนได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมารับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดกรมประชาสัมพันธ์ประชุมหารือฟีฟ่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยซึ่งผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ได้มีการเจรจาราคาไปใหม่แล้วและอยู่ระหว่างรอผลว่าจะลดราคาได้หรือไม่ซึ่งตัวเลขที่เสนอมาจะต้องอธิบายกับประชาชนได้ด้วยและหากไม่ใช่ราคาที่คุ้มค่าต่อประชาชนได้ก็ต้องนำงบประมาณไว้ทำอย่างอื่นเรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญเพราะขณะนี้มีสภาวะการผลกระทบจากการปิดช่องแคบซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยอีกทั้งช่วงเวลาการเตะฟุตบอลโลกเป็นช่วงค่ำถึงเช้าทำให้ร้านค้าผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้ชมเชียร์การแข่งขันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างทำให้ครั้งนี้ไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาเหมือนครั้งที่แล้วนอกจากนี้โลกออนไลน์เปิดกว้างแล้วเชื่อว่ามีหลากหลายช่องทางให้ประชาชนเลือกชมได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีอาญาเด็ดขาดแกงอุ้มชาวจีน5รายฝากขังแล้วพร้อมเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน4ตำรวจเอี่ยวคดีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือน1นายและพลเรือน1คนหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานช่วยเหลือชาวจีน5คนจากบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะตำรวจ4นายให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดด้วยขณะเดียวกันให้สืบสวนสอบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องทุกมิติโดยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีอาญาแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดในทันทีและต้นสังกัดได้พิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายที่ทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีเช่นกันสำหรับการดำเนินคดีอาญาตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้ง5คนอย่างเด็ดขาดโดยแจ้งข้อหาในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกับตำรวจเสียนายส่วนพลเรือนถูกแจ้งข้อหาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดและได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วผัดแรกแล้วตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพลตำรวจรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วกำกับการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเองครอบครัวน้องแอลเดินทางจากเชียงใหม่ตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชครอบครัวของน้องแอลเหมารถตู้เดินทางมาจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่ยังเหลืออีก2ร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรายที่7จากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าตรวจที่นิติเวชจังหวัดเชียงใหม่แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อเก็บตัวอย่าง DNA เสร็จแล้ว จ้าหน้าที่ได้พาพ่อและลุงของน้องแอลผู้สูญหายเข้าพูดคุยกับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เป็นพ่อได้เล่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่ไม่สามารถติดต่อลูกได้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์และลูกสาวได้โทรหาตนเองครั้งสุดท้ายคือช่วงเวลาบ่ายสองจากนั้นไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกเลยด้วยขณะเล่าเรื่องพ่อของน้องแอลร้องไห้ตลอดเวลาจากนั้นทั้งหมดได้เดินทางกลับไปรอฟังผลที่จะออกในวันพรุ่งนี้ด้วยกล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากทางนิติเวชซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วันจึงยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการได้ว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นลูกของตนหรือไม่แต่ยอมรับว่าความหวังริบหรี
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
6: MCOT Radio Go Green
7: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
6: MCOT Radio Go Green
8: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
9: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: คุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะช่วงที่นี่พัทลุงนะคะกับจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตค่ะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในภาคบ่ายนะคะ13 นาฬิกาไปจนถึง14 นาฬิกานะคะอสมทพัทลุง 95.75 นะคะในช่วงของที่นี่พัทลุงนะคะวันนี้ภาคบ่ายเรามีแบบสัมภาษณ์พิเศษกันเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังก็ควรทราบด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวนะคะในพื้นที่ของทุกๆคนที่อาจจะกำลังมองหาสินเชื่อต่างๆหรือว่าในส่วนของทำความรู้จักกันไปด้วยนะคะในเรื่องของในส่วนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งพัทลุงของเราก็จะมีที่สาขาแม่ขลีนะคะวันนี้นี่ได้รับเกียรตินะคะจากผู้จัดการบริหารนะคะผู้จัดการอาวุโสบริหารสาขานะคะแล้วก็ผู้ช่วยผู้จัดการนะคะทั้งสองท่านมาให้แบบเหมือนข้อมูลแล้วก็ทำความรู้จักด้วยนะคะในส่วนของธนาคารอิสลามนะคะที่จังหวัดพัทลุงของเรานะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับนะคะนายธนัทโชติรุ่งโรจน์นะคะผู้จัดการอาวุโสบริหารสาขานะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะนายวีรวัฒน์ชายพักนะคะผู้ช่วยผู้จัดการบริหารสาขาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไงคะเดินทางมาจากแม่ขลีนะปกติสาขานี่จะอยู่แบบในเมืองใช่ไหมคะแต่นี่อยู่ที่
1: แม่ขลีครับ
0: แม่ขลีนะคะสำหรับจังหวัดพัทลุงของเรานะคะพื้นที่แม่ขลีเป็นไงเดินทางมาฝนตกมากไหมคะระหว่างทางชุ่มฉ่ำนะคะ
1: ตกระหว่างทางเลยครับ
0: วันนี้มานะคะในส่วนของธนาคารอิสลามของเรานะคะเราจะเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับธนาคารอิสลามหลายท่านนะคะพอบอกว่าเป็นธนาคารอิสลามเนี่ยศาสนาอื่นสามารถใช้งานสามารถไปรับบริการได้ไหมหรือว่าธนาคารอิสลามมีความแตกต่างจากธนาคารอื่นๆยังไงอันนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาไขเหมือนว่าอะไรนะไขข้อข้องใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยอะค่ะอันนี้ก็เริ่มต้นกับคำถามแรกกันเลยค่ะ
1: นะครับยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายเป็นภาษาอิสลามนิดนึงนะครับ
0: ได้
1: คร
0: ับ
1: ก็ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็คือในส่วนที่ในคำถามนะครับที่ถามว่าคนต่างศาสนานิกสามารถใช้บริการได้ไหม
0: ค่ะ
1: นะครับในส่วนตรงนี้นะครับธนาคารอิสลามก็คือเราสามารถใช้บริการได้ทุกศาสนา
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับผม
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ในส่วนนี้คือธนาคารก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เราให้บริการทางการเงินตามหลักอิสลามนะครับผม
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือให้บริการโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องความเป็นธรรมให้กับลูกค้า
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็คือลูกค้าทางศาสนิกก็ใช้บริการได้ปกติครับครับผม
0: ค่ะก็อาจจะหลายท่านต้องเป็นเพื่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือสามารถไปใช้บริการได้นะคะสำหร
1: ับ
0: บางท่านนะคะที่อาจจะคิดกันอยู
1: ่
0: ตอนน
1: ี้
0: เราก็เปิดกว้างทุกศาสนานะคะแล
1: ้
0: วก็ทั่วทั้งจังหวัดเลยไม
1: ่
0: เฉพาะแบบพี่น้องแม่ขลีนะได้ทุกทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของบัญชีเงินฝากอะค่ะมีการแบบรับฝากแบบเขาเรียกอะไรนะอันฮัตและอุมเราะอันนี้คือเป็นยังไงอะจะให้อธิบายหน่อย
1: นะครับในส่วนของรายละเอียดบัญชีเงินรับฝากฮัตและอุมเราะนะครับก็คือเป็นเงินรับฝากอันฮัตและอุมเราะนะครับเป็นเงินฝากรับฝากที่ไอแบงก์ออกมาให้บริการนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมนะครับที่ต้องการออมเงินนะครับผมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัตนะครับหรือว่าอุมเรา
0: ะ
1: นะครับซึ่งในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัตแต่

0: แอดเงินร้อใช่ไหมครับมันจะมีค่าจ่ายค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับทำให้ต้องใช้เวลาในการออมเงินเยอะสำหรับบางคนนะครับผมแล้วก็ธนาคารก็คือจะมีออกเป็นแคมเปญพิเศษนะครับนะครับโดยลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากอนัตนะครับก็จะมีสิทธิ์นะครับลุ้นรับรางวัลแล้วก็จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีครับผมนะครับก็เลยทำให้พี่น้องมุสลิมที่ฝากเงินในบัญชีดังกล่าวครับมีโอกาสที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์เร็วขึ้นนะครับครับผม
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการที่จะเดินทางไปอุมเราะห์ทีนี้เขาจะต้องแบบมีคุณสมบัติยังไงมีการกำหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้ไหมอะค่ะ
0: อันนั้นครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมสำหรับพี่น้องที่จะเปิดบัญชีฮัจญ์อุมเราะห์นะครับเงินฝากชนิดนี้นะครับเป็นเงินฝากที่เรากำหนดให้เฉพาะพี่น้องมุสลิมเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: เนื่องจากว่ารางวัลที่เรามอบให้เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งการเดินทางนี้มันเดินทางได้เฉพาะพี่น้องมุสลิมเท่านั้นนะครับส่วนพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยนะครับหากสนใจที่จะใช้บริการทางการเงินแบบไม่มีดอกเบี้ยของธนาคารอิสลามนะครับสามารถเลือกใช้บริการอื่นได้ทั้งที่เป็นเงินฝากนะครับแล้วก็สินเชื่อแล้วก็ตะกพุ้นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับการออมเงินในบัญชีนี้ค่ะแตกต่างจากบัญชีจากการออมเงินบัญชีอื่นๆยังไงบ้างอะค่ะ
2: อ๋อสำหรับบัญชีฮัจญ์อุมเราะห์นะครับสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีนี้นะครับนอกจากลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนที่เราตกลงกันไว้กับธนาคารแล้วนะครับยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับจำนวน53รางวัลนะครับโดยเป็นแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์22รางวัลนะครับรางวัลละ 280,000 บาทนะครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์จำนวน31รางวัล นะครับรางวัลละ 95,000 บาทนะครับรวมทั้งหมด53รางวัลเป็นเงินทั้งสิ้น 9,105,000 บาทนะครับเงื่อนไขง่ายๆนะครับของบัญชีนี้นะครับเพียงลูกค้าเปิดบัญชีขั้นต่ํา500บาทนะครับแล้วก็ฝากครบ 2,000 บาทครบ3เดือนท่านจะได้รับสิทธิ์1สิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีโอกาสลุ้นเป็นแขกของพระเจ้าได้มากขึ้นนะฮะคือยิ่งฝากมากยิ่งฝากนานนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะอันนี้จะมีการแบบเปิดเหมือนกับว่าในส่วนของเปิดบัญชีนี้ค่ะเรามีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไหมคะในช่วงก่อนที่จะไปทำพิธีอุมเราะห์
2: มีทุกปีครับบัญชีฮัจญ์เนี่ยคือเป็นบัญชีที่เรามีทุกปีอยู่แล้วเราต้องการที่จะให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยมีโอกาสได้เข้าถึงพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์นะครับมีทุกปีแล้วก็ทุกรางวัลตามเงื่อนไขของแต่ละปีไปนะครับ
1: ในแต่ละปีเนี่ยก็คือมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการเยอะไหมคะเหมือนบางคนเนี่ยเขาอาจจะเห็นเพื่อนไปแล้วมีการออมแล้วก็เห็นแล้วแล้วก็เหมือนเมื่อกี้บอกว่าผู้จัดการบอกว่าจะมีการเขาเรียกอะไรนะแพ็กเกจไปด้วยแล้วก็มีการเหมือนชิงโชคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเขาเห็นเพื่อนแล้วทีนี้ปีนี้มีการตอบรับดียังไงหรือที่ผ่านมา
0: ก็ในส่วนการตอบรับครับก็มีเพิ่มขึ้นทุกปีครับเพราะว่าเขาได้เหมือนวิธีการในการออมใช่ไหมครับแล้วก็ออมแล้วก็ลูกค้ามีโอกาสร่วมรุ่นรับชิงรางวัลนะครับก็คือมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับได้รับการตอบรับที่ดีฮะครับผม
1: ปีนี้มีเริ่มทยอยมาหรือยังหรือว่าเปิดในช่วง
0: เริ่มทยอยมาบางส่วนแล้วครับ
1: ค่ะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะเหมือนกับเราก
0: ็
1: ส่งเสริมด้วย
0: ใช่ส่งเสริมด้วยครับ
1: แล้วก็เหมือนกับ อะไรนะสร้างการออมให้กับพี่น้องประชาชนกันไปด้วยนะคะช่วงท้ายนี่อยากจะฝากในส่วนของแพ็กเกจนี้ค่ะให้กับพี่น้องประชาชนที่อาจจะแบบเพิ่งเริ่มสนใจในปีนี้อาจจะคิดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอาจจะไม่ทันนะแล้วก็เพิ่งเริ่มปีนี้ค่ะ
0: ก็คือในส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับก็คืออยากให้คนที่มีทุกอย่างในการไปประกอบที่งานคือเราเริ่มจากความตั้งใจก่อนนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คือแค่คุณตั้งใจว่าจะอยากไปทำฮัจญ์นะครับก็ได้ผลบุญแล้วครับ
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนเรื่องที่จะได้ไปหรือไม่ได้ไปนั้นก็คือเดี๋ยวตรงนี้คือพระเจ้าจะเป็นคนเลือกนะครับผมซึ่งหากลูกค้ามาเปิดบัญชีฮัจญ์อุมเราะห์แล้วใช่ไหมครับก็คือสามารถสะสมออมไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับอย่างน้อยก็คือเป็นการแสดงความตั้งใจครับว่าเรามีความตั้งใจอยากจะไปทำฮัจญ์นะครับแล้วก็อย่างถ้าสมมติว่ากรณีที่เราได้รับรางวัลใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็มันเพิ่มช่องทางให้เราได้ไปประกอบพิธีเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็คือตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับแล้วก็ร่างกายเราก็ยังแข็งแรงสมบูรณ
1: ์
0: นะครับในส่วนตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ครับผม
1: สามารถที่จะเริ่มออมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้ว
0: ได้เลยครับ
1: มีกำหนดระยะเวลาไหมอะค่ะ
0: ในส่วน
1: จนกว่าจะไปอุมเราะห์
0: นะครับก็คือในส่วนนี้คือลูกค้าสามารถเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับนะครับแล้วก็สามารถเริ่มสะสมไปได้เรื่อยๆเลยครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็เหมือนที่ลูกค้าหลายท่านสอบ

0: ถามใช่ไหมครับคือธนาคารอิสลามครับเราจะดำเนินงานภายใต้หลักการอิสลามครับหรือว่าเรียกหลักชารีอะห์นะครับโดยมีพันธกิจหลักในการให้บริการทางการเงินนะครับที่ปราศจากดอกเบี้ยนะครับก็คือเรามุ่งเน้นการแบ่งปันความเสี่ยงและการลงทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรมครับนะครับ
1: ก็สำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ก็บอกตั้งใจจริงแล้วก็อยากจะเดินทางไปอุมเราะห์ในครั้งนี้นะคะน
0: ี่
1: ก็คือเป็นแนวทางด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นกิจกรรมด้วยแล้วก็สร้างวิสัยในเรื่องการออ
0: ม
1: ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะอันนี้นิดนึงนอกเหนือจากจะเป็นการเปิดบัญชีอุมเราะห์ในครั้งนี้มีบัญชีอื่นๆนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเป็นศาสนาอื่นค่ะ
2: แล้วก็จริงๆธนาคารเรามีให้บริการหลายผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากนะครับเงินฝากนี่เราจะมีเงินฝากeSaving บัญชีบัญชีเงินฝากออนไลน์นะครับแล้วก็เงินฝากบัญชีออมมั่นใจซ
1: ึ่
2: งธนาคารเนี่ยเปิดบัญชีขั้นต่ำแล้วก็แถมประกันให้30เท่าของเงินที่มีอยู
1: ่
2: ในบัญชีนะครับนอกจากนี้นี่ก็จะเป็นบริการเปิดบัญชีวะดีอะห์ทั่วๆไปซึ่งพี่น้องทุกคนทุกศาสนาสามารถใช้ได้นะครับเงินฝากประจำเงินฝากวักระพวกนี้มีหมดนะส่วนด้านอื่นๆก็จะมีสินเชื่อท
1: ุ
2: กประเภทสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อเด็กประสงค์นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มนักธุรกิจเราจะมีสินเชื่อSME ให้บริการด้วยนะครับมีหลายผลิตภัณฑ์ตะกั่วฟูพวกนี้เราให้บริการหมดนะครับซ
1: ึ่
2: งสามารถใช้ได้ทั้งพี่น้องมุสลิมแล้วก็พี่น้องต่างศาสนิกนะฮะใช้ได้ทุกท่านเหมือนที่ผู้ช่วยบอกการทำงานภายใต้หลักชะรีอะห์นะครับครับผมก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ธนาคารอิสลามเองเนี่ยก็ขอพี่น้องมุสลิมทุกท่านหรือว่าพี่น้องต่างศาสนาทุกท่านนะครับขอให้เชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อมั่นนะครับก้าวไปด้วยกันนะครับเพราะว่าธนาคารอิสลามเนี่ยนะครับคุณภาพคู่คุณธรรมนะครับธนาคารอิสลามคู่ไทยทุกคนนะครับ
1: ค่ะ
2: สุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ฝากมีท่านผู้ช่วยมีฝากอะไรทิ้งท้ายเชิญชวนอีกสักครั้งไหมคะให้ย้ำ
0: ใช่ใช่ก็คืออย่างตรงนี้ครับก็คืออย่างที่ท่านผู้การเรียนไปใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเราทำความเข้าใจว่าคือของธนาคารอิสลามหรือไอแบงค์นะครับเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกศาสนิกแรงครับ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็ฝากธนาคารอิสลามไว้ในดวงใจด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับ ค่ะที่ตั้งให้ย้ำที่ตั้งอีกครั้งของพัทลุงอยู่ตรงไหนคะ
2: ก็อยู่ตำบลแม่ขลีนะครับตรงสี่แยกแม่ขลีนะครับก็เป็นจุดผ่านของพี่น้องทุกคนที่เดินทางมาจากหาดใหญ
1: ่
2: มาเข้าจังหวัดตรังแล้วก็เดินจากจังหวัดตรังหรือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาหาดใหญ่นะครับอย
1: ู่
2: ตรงแยกแม่ขลีนะครับเข้าไปด้านขวามือเล็กน้อยนะครับตรงอยู่ในชุมชนตรงหน้าตลาดนะครับครับผม
1: เปิดบริการทุกวันเวลา
2: วันจันทร์ถึงวันศุกร
1: ์
2: นะครับตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับถ้าท่านสนใจหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้นะครับขอฝากเบอร์โทรไว้นิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
2: 0819190943
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็0819190948นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะก็ฝากไปถึงคุณผู้ฟังด้วยละกันนะคะที่ตั้งใจจริงที่อยากจะร่วมแบบพิธีฮัจญ์อุมเราะห์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไอแบงค์ไปสามารถที่จะไปรับบริการกันได้จนถึงสุขของท่านอย่างที่ท่านผู้การได้แจ้งเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้หรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆก
0: ็
1: โทรไปสอบถามได้ก่อนนะไปปรึกษาก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดเองว่าเอ๊ะได้ไม่ได้ฉันคนต่างศาสนาแต่ว่าอยู่ใกล้ในพื้นที่ก็อยากจะไปขอคำปรึกษาก
0: ็
1: โทรไปพูดคุยกันก่อนนะคะไอแบงค์นะคะอยู่คู่คนไทยกันอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้การของเรานะคะเดินทางมาเพื่อที่จะให้ข้อมูลดีๆให้กับพี่น้องนะคะที่ตั้งใจจริงที่อยากจะไปอุมเราะห์นะคะอันนี้ก็เป็นหนทางแล้วก็เป็นแนวทางนะคะที่จะให้ท่านไปแสวงบุญนะคะอย่างที่บอกกันในทุกๆปีนะคะขอขอบคุณนะคะนายธนัทโชติรุ่งโรจน์นะคะผู้จัดการอาวุโสบริหารสาขานะคะแล้วก็นายวีรวัฒน์ชัยพักนะคะผู้ช่วยผู้จัดการบริหารสาขานะคะจากไอแบงค์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะจังหวัดพัทลุงของเราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับครับผมครับ
3: Mcot Radio Go Green
4: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
3: Mcot Radio Go Green หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: เกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
2: ด้วยความสามัคคี
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: ดิฉันเป็นคนไทยรักประเทศไทย
6: ผมเป็นคนไทยรักประเทศไทยครับ
7: หนูเป็นคนไทยรักประเทศไทยค่ะ
6: ประเทศไทยของเราจะสงบสุขได้ด้วยพลังรักประเทศไทยของคนไทยทุกคน
1: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
2: ด้วยความสามัคคี
8: มลพิษทางอากาศสิ่งอันตรายที่ควรป้องกันใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่กลางแจ้งเลี่ยงการออกนอกอาคารถ้าไม่จำเป็นหยุดทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าจำเป็นควรลดเวลาให้สั้นที่สุดป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการผิดปกติหายใจลำบากแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์ทันที
5: ดิฉันเป็นคนไทยรักประเทศไทย
6: ผมเป็นคนไทยรักประเทศไทยครับ
7: หนูเป็นคนไทยรักประเทศไทยค่ะ
6: ประเทศไทยของเราจะสงบสุขได้ด้วยพลังรักประเทศไทยของคนไทยทุกคน
1: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
2: ด้วยความสามัคคี
8: เตือนภัยสแกมเมอร์หลอกรักให้ลงทุนใช้รูปโปรไฟล์ดูดีมีฐานะทักทายด้วยคำหวานใช้ภาษาแปลกผิดไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการเปิดกล้องหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าขอยืมเงินเพราะมีปัญหาด้วยเหตุผลที่เหยื่อใจอ่อนส่งอีเมลปลอมให้ใส่ข้อมูลธนาคารต้องมีสติเหนืออารมณ์รู้จักสังเกต

0: และเช็คข้อมูลให้ดี
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้มลพิษทางอากาศสิ่งอันตรายที่ควรป้องกันใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่กลางแจ้งเลี่ยงการออกนอกอาคารถ้าไม่จำเป็นหยุดทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าจำเป็นควรลดเวลาให้สั้นที่สุดป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการผิดปกติหายใจลำบากแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์ทันที
2: คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงที่นี่พัทลุงค่ะ

อย่าลืมนะคะในช่วงนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะออมที่ดีนะคะเพราะว่าการออมที่ดีนะคะบอกว่าไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินที่มากแต่ว่าเริ่มจากความตั้งใจนะคะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์นะคะชวนคุณเริ่มต้นการออมอย่างมั่นใจกับบัญชีเงินฝากรับฝากอันฮัดและอุมเราะนะคะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการวางแผนทางการเงินตามหลักชะรีอะห์เพื่อช่วยให้การออมของคุณไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่ว่าเป็นการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ในอนาคตเริ่มต้นออมได้ง่ายนะคะด้วยเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทนะคะและเมื่อสะสมยอดเงินฝากครบทุก 2,000 บาทพร้อมฝากต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนก็จะได้รับ1สิทธิ์นะคะในการลุ้นรางวัลเป็นแขกของพระเจ้ารวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทนะคะแล้วก็ยิ่งออมมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสรับสิทธิ์มากขึ้นนะคะเริ่มต้นได้แล้ววันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ iBank Contact Center โทร1302หรือที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขานะคะสำหรับพัทลุงของเราก็จะอยู่ที่สาขาแม่ขรีนะคะใครที่ไปใช้บริการว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะคะก็สอบถามได้กับที่สาขานะคะที่ช่วงต้นได้แจ้งกันไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่า iBank นะคะที่เรารู้จักกันดีนะคะเราก็ฝากเชิญชวนกันด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดพัทลุงนะคะของเราในช่วงนี้นะคะกับกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงนะคะโอท็อปทั่วไทยนะคะสินค้าเนี่ยมาจากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะช่วงเย็นแบบนี้ก็ไปชอบไปชิมสินค้าหลากหลายรวมไปถึงสินค้าในพื้นถิ่นของจังหวัดพัทลุงนะคะเมื่อคืนเมื่อวานที่ไปก็โหคึกคืนมากเลยทีเดียวนะคะศิลปินมาให้ความบันเทิงแล้วก็ที่สำคัญนะคะคึกคืนทำให้พื้นที่ในจังหวัดพัทลุงคึกคืนแล้วก็ฝนตกแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าอยู่ในโดมแอร์เย็นสบายแล้วก็ทานอาหารไปด้วยที่สำคัญก็ได้ชิงโชคด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราช็อปครบ500บาทก็จะได้มีลุ้นชิงโชคกันด้วยทุกค่ำคืนนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงของเรานะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงที่นี่พัทลุงกับจ๊ะจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะเจอกันไหมนะคะเดี๋ยวหลังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะ

0: ่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดนี่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวล

0: ยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
1: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมธุรกิจพลังงานยืนยันกำกับดูแลคุณภาพน้ำมัน B20 ได้มาตรฐานสากลฐานราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซล7บาทช่วยใช้เท่ากับช่วยชาตินายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่าไทยมีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศขณะเดียวกันได้สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการระงับการส่งออกน้ำมันไปยังต่างประเทศยกเว้นการส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวและเมียนมานายสราวุธกล่าวว่าน้ำมันดีเซล B20 มีคุณสมบัติที่เด่นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับยูโรเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 แล้วรัฐบาลยังได้เข้ามาสนับสนุนด้านราคาโดยมีส่วนต่างราคาช่วยลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสูงสุดลิตรละ7บาทด้วยหากประชาชนช่วยใช้เท่ากับช่วยชาติเตรียมฝากขังอาจารย์แก้กรรมวันพรุ่งนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงเปิดปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารจับกลุ่มอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีผู้ต้องหาตามหมายจับฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมตรวจยึดของกลางรวม198รายการเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆโดยละเอียดแล้วน่าเชื่อว่าทั้งสองคดีมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับนายไพศาลสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยวันพรุ่งนี้ตำรวจคุมตัวนายไพศาลไปฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวชาวไร่ข้าวโพดร้องรัฐทบทวนนำเข้า1ล้านตันวันราคาสุดกังวล GMO นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับฟังข้อเรียกร้องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งขอให้รัฐบาลทบทวนมติการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐจำนวน1ล้านตันเนื่องจากมองว่าข้าวโพดนำเข้าดังกล่าวเป็นพืช GMO ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อมในอนาคตกระบวนการผลิตของประเทศต้นทางมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตในประเทศไทยและไม่มีข้อจำกัดด้านการใช้สารเคมีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชะลอร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมข้าวโพดเมล็ดแห้งปลอดการเผาของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยเห็นว่าอาจจะเพิ่มภาระต้นทุนและสร้างข้อจำกัดต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงอาจจะส่งผลต่อการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตในพื้นที่นายสรวุฒิกล่าวว่ากระทรวงเกษตรจะนำข้อเสนอและข้อกังวลดังกล่าวไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดกลไกการนำเข้าให้เกิดความสมดุลและไม่ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตภายในประเทศทั้งนี้แม้ปัจจุบันราคา

0: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 จะยังอยู่ที่ประมาณ 11-12 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาประกันตามนโยบายเดิมแต่ภาครัฐยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับรายได้และความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นหลัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
9: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392 และ080-067-3429
10: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
11: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
10: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
12: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
13: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่

0: 6องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

M Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดบัมนัดดูหนังนัดเต็มที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณดูแลกันในช่วงนี้นะคะวันนี้นะคะกับแบรนด์ราคาพิเศษนะคะจัดโปรบริเวณลานกับรองเท้าแผ่นเสื้อผ้ารองเท้ากีฬารองเท้าลำลองน้ำหนักเบาลดแรงกระแทกยึดเกาะพื้นได้ดีเหมาะสำหรับการวิ่งมาราธอนลด 50-60% และยังมีชุดชั้นในซาบีน่าชุดชั้นในหลากหลายสไตล์ดีไซน์ทันสมัยสวมใส่สบายโปรโมชั่นนะคะก็คือซื้อ3แถม1ชุดชั้นในราคาพิเศษ290บาทกางเกงในในราคา100บาทกางเกงชั้นในจินตนานุ่มใส่สบายได้ตลอดวันทรงเต็มตัวผลิตจากเนื้อผ้าไมโครมีความนุ่มลื่นเย็นสบายไม่ระคายเคืองต่อผิวสัมผัสสวมใส่สบายแนะนำเลยนะคะกับแบรนด์จินตนานะคะกับสินค้าบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 80% รองเท้าแผ่นเสื้อผ้ารองเท้ากีฬารองเท้าลำลองน้ำหนักเบาลดแรงกระแทกลดสูงสุด 50-60% ชุดชั้นในซาบีนาหลากหลายรูปแบบสวมใส่สบายโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ชุดชั้นในราคาพิเศษ290 บาทกางเกงใน100 บาทกางเกงในจินตนานุ่มใส่สบายได้ตลอดวันชุดชั้นใน2ชิ้นราคาพิเศษ100 บาทกางเกงในราคาพิเศษ100 บาท 13-26 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียม

0: สองคนอยู่ภาคเดียวกันแต่จะมาเป็นตำนานเหมือนกันไม่ได้เมื่อฟังขับผีสาวสุดเปิ่นต้องงัดทุกสกิลมาเพื่อชิงตัวใส่เนื้อคู่คนสำคัญที่จะมาทำให้ตำนานรักเป็นจริงและยืนหนึ่งเนื้อทุกตำนานภารกิจครั้งนี้จะต้องพึ่งมนุษย์ทายาทบ่าวที่ดูแลผีฟางคำมาตลอดร้อยปีมาช่วยทำภารกิจให้ลุล่วงเตรียมม่วนสยองหาซึ้งไปพร้อมกันศาสตร์เมือง14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: ผีเต้นกินผู้ชายเป็นอาหาร
2: มึงสู้หายกับกูกะ
3: มอร์ทันคอมแบท2ภาพยนตร์ภาคต่อของแฟรนไชส์วิดีโอเกมยอดนิยมที่กลับมาพร้อมความโหดเหี้ยมเต็มพิกัดมอร์ทันคอมแบท2ครั้งนี้เหล่าแชมเปี้ยนขวัญใจแฟนๆมาประจันหน้าในการต่อสู้ที่ไร้กฎเกณฑ์และเต็มไปด้วยเลือดเนื้อเพื่อคนล้มการปกครองอันมืดมอร์ทันคอมแบท2วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: ว้าว I really don't feel comfortable hitting a girl
5: Don't worry You won't
4: Send me back. I want to go back.
6: No way.
4: Three, two, one.
0: เลี่ยมจราชนคนเนื้อเข่าสัมผัสความระห่ำสไตล์กายริชี่หนึ่งทีมเข่าปะทะกองทัพเจ้าพ่ออิทธิพลมือภารกิจทวงหนี้ระดับพันล้านดอลลาร์ที่มาพร้อมความเดือดแบบเต็มสูบความมัน

0: ุดระห่ำกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเตรียมจราชนคนเหนือเถา14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: Range 300.

ช่วงนี้นะคะรีวายของเรานะคะก็มีคอลเลกชันใหม่ออกมานะคะราคาพิเศษจัดโปรพิเศษสุดสำหรับทุกท่านนะคะลดสูงสุด 20-50% นะคะที่เคาน์เตอร์รีวายก็จะอยู่บริเวณชั้น1นะคะของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงแล้วก็นิวคอลเลกชันนะคะเป็นเสื้อยืดคอกลมในราคาพิเศษนะคะของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะลดพิเศษด้วยตอนนี้นิวคอลเลกชันมาแล้วนะคะแนะนำเลยที่บริเวณเคาน์เตอร์รีวายชั้น1โคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

ที่พลาดนะคะในส่วนของต้องบอกว่าเป็นของอะไรนะฟุตตี้ช็อกโกป๊อปนะจากเซเว่นเซ่นจากเซเว่นเซ่นนะคะหลายท่านนี่แบบว่าโหนะรอแล้วก็แป๊บเดียวมาแป๊บเดียวหมดเลยนะคะ2วันวันแรกก็หมดแล้วนะคะหลายท่านนี่ยังไม่ได้ทานนะคะก็อาจจะแบบนะเพิ่งเปิดตัวก็หมดแล้วนะคะก็ผมบอกว่าเป็นหลายท่านรอคอยนะคะกับฟูจิช็อกโกป๊อปนะคะถ้าเกิดไม่ได้ทานไม่ทันแนะนำเลยนะคะวันนี้ก็ยังมีโปรอื่นๆนะคะที่เซเว่นเซ่นของเราข้าวเหนียวทุเรียนมะม่วงไม่ใช่สิข้าวเหนียวทุเรียนต้องบอกว่าทุเรียนข้าวเหนียวอัญชันสีม่วงนะคะเสิร์ฟมาแบบอร่อยเลยทานคู่กับกระฉีกจะอร่อยมากนะคะแล้วก็ยังมีเมนูต่างๆมากมายนะคะรวมถึงอย่าลืมสมัครสมาชิกกันนะคะการสมัครสมาชิกก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะคะอย่างทุกวันอังคารก็สกู๊ป1ฟรี1นะคะทุกวันพฤหัสก็จะมีโปรทุกวันพฤหัสด้วยแล้วก็ใครที่สมัครเป็นสมาชิกนะคะก็จะได้รับเป็นอะไรนะส่วนลดไอศกรีมเค้กนะคะส่วนลด100บาทแล้วก็ยังจะมีในส่วนของโปรอะไรกันล่ะโปรโมชั่นนะคะสิทธิพิเศษในการซื้อต่างๆส่วนลด 10% กันด้วยแล้วก็วันเกิดก็จะมีสิทธิพิเศษกันนะคะจากบัตรเซเว่นเซ่นนะคะสมัครกันได้เลยวันนี้ที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและสาขา

ยนต์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้เราก็ให้คุณผู้ฟังนะคะในราคาตัวหนังเพียงแค่ใบละ100บาทนะคะแล้วก็ยังจะมีภาพยนตร์ที่จะเข้าโรงในวันที่21นี้นะคะนั่นคือเมนตาลอเรียนและกรูโกนะคะอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องผีเข้านะคะแล้วก็โปรแกรมหน้าก็จะเป็นเรื่องเทอม4นะคะที่จะเข้าโรงภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะส่วนวันนี้ก็จะมีเรื่องเหลี่ยมจราชนคนเหนือเทาสับเมืองวัยหนุ่มคุกผีนะคะแล้วก็มอร์ทันคอมแบทนะคะที่จะเข้าโรงที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุง

ะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ปิดไฟทุกดวงที่ไม่ใช้รู้ไหมคะ
1: รู้ครับ
0: ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดูรู้ไหมคะ
1: รู้ครับ
0: แล้วก็ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานรู้ไหมคะ
2: รู้แล้วครับ
0: รู้แล้วทำหรือเปล่าคะ
3: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
5: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพู
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008

0: ที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเวิร์กช็อปผู้ว่าและผู้การตำรวจ76จังหวัดพรุ่งนี้เข้มยาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการรายงานถึงบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนด้านงานความมั่นคงพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด76จังหวัดและผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าร่วมด้วยทางนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น4กลุ่มภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้โดยมีประเด็นการอภิปราย9ประเด็นคือเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงอนุทินชี้ปมสุชาติปะทะนักข่าวจบแล้วหลังขอโทษการเรียบร้อยพร้อมปัดตอบรายงานเหตุการณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบคำถามสื่อมวลชนและมีการปะทะคารมพร้อมเดินชนไหล่นักข่าวโดยสุดท้ายมีการขอโทษกันแล้วนั้นว่าเขาขอโทษไปแล้วนี่เมื่อถามต่อว่านายสุชาติได้มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินสายหน้าไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นห้องประชุมรัฐสภาทันทีแขวงบำรุงทางรถไฟลุยปิดกั้นทางลักข้ามในเส้นทางสายเหนือพร้อมปรับปรุงระบบที่กั้นข้ามทางรถไฟพบถูกโจรกรรมและถูกทำลายอัศวินวงหนอแก้วรายงานครับ
3: นายธนาใจกล้าวิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมสารวัตรแขวงบำรุงทางลำปางและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟรถยนต์ในพื้นที่เส้นทางสายเหนือระหว่างสถานีแม่ท่าอำเภอแม่ท่าและสถานีหนองวัวเท่าอำเภอเมืองลำปางเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินรถและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านของเส้นทางรถไฟในเขตสายเหนือในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนอัตโนมัติในบางจุดมีปัญหาถูกโจรกรรมและถูกทำลายอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและภาระด้านการบำรุงรักษาจึงเห็นควรปิดกั้นทางข้ามอยู่2จุดบริเวณกิโลเมตรที่632และ634ระหว่างสถานีแม่ทะมายังสถานีหนองวัวเท่าส่วนอีกจุดบริเวณกิโลเมตรที่633ยังไม่มีการปิดกั้นเนื่องจากชาวบ้านระบุถึงความจำเป็นเพื่อสัญจรใช้ข้ามไปยังพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าจะคงไว้หรือปิดกั้นเพื่อความเหมาะสมต่อไปส่วนทางลักข้ามอยู่หลายจุดในเส้นทางรถไฟดังกล่าวตอนนี้มีการปิดกั้นถาวรในทุกจุดแล้วอัศวินวงหนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
10: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
11: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
12: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีลอดงานพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
13: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
14: ้รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

คอนเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อผืนแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: งขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชวันนี้ตนยังไม่สบายอยู่ คุณผู้ฟังบอกไม่สบายป่วยนานๆก็ได้เปิดเพลงเยอะๆอะไรอย่างนี้ป่ะ อย่าแช่งกันอย่าแช่งกันตนไม่สบายแต่ว่าขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยจากใจพวกเราชาวบุญพืชบุญพืชอยู่ด้วยกันกับพี่น้องเกษตรกรมาจนถึงวันนี้25ปีแล้วนะคะวันนี้อาจจะเจอวิกฤตปัญหาต้นทุนการผลิตต้นทุนการขนส่งอะไรต่างๆสูงปรี๊ดเลยทีเดียวแต่บุญพืชยังคงยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยถึงแม้จะมีการปรับราคาขึ้นแต่ว่าเราจัดโปรโมชั่นให้เฉลี่ยแล้วก็ยังคุ้มมากๆจากบุญพืชนะคะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชรีบไปตุนกันไว้ได้เลยเพราะวันนี้ซื้อ10แถม1บวก1ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืช10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีมีเสื้อปุ๋ยสวยๆให้อีก1ตัวด้วยนะคะแล้วก็ต้าต้ากับบิ๊กทวีซื้อ2แถม1ค่ะซื้อพระสูตรได้แล้วก็ซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นกันไปเลยคุ้มสุดจากบุญพืชรีบไปตุนกันไว้ได้เลยที่ร้านขายปุ๋ยไกลๆบ้านทั่วประเทศนะคะ
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่ม
2: เปลือกนิ่มน้ำยางมันไหลเสมอเปอร์เซ็นต์สูงนะ40-42
3: ปรับสภาพดินสุดยอดแล้วก็เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงอ่ะ
4: น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีค่ะดีตลอดขนาดหยุดยางแล้วก็ยัง38-40อยู
5: ่ดีครับดีเปอร์เซ็นต์ยางมันสม่ำเสมอเลยเปอร์เซ็นต์40ฟาเปลือกนิ่มครับ
2: เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นลดก็ลดไม่มากและเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะยืนอยู่นานนะคะมันจะไม่ลดพลาดใช้ดีค่ะใช้ดีย
6: างผมนี่10ปีแล้วนึงแล้วเปลือกมดแล้วซึ่งผมจะพูดเผยเปอร์เมียงออกปกติอยู่จะดีครับออกดีเปอร์เซ็นต์ดี
1: คุณพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่านปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
7: ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
7: ต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1สูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
7: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
0: สนใจอยากตุนไว้ได้เลยวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านนะคะหรือใครฟังโปรโมชั่นไม่ทันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000สายด่วนบุญพืช0861849000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544ได้เลยค่ะ
8: บุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: อดค่ะเพลงสนุกสนุกจากลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพักฟังสปอตโฆษณาแป๊บเดียว เดี๋ยวกลับมาอยู่กับทีมงานบุญพืชนะคะโกใหญ่แล้วก็อยู่กับพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้บุญพืชตัวจริงเสียงจริงจะมาบอกเล่า90เรื่องราวของการใช้บุญพืชในสวนยางพาราให้เราได้ฟังกันเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับพี่หวาแล้วก็พี่ดาวุฒินะคะพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชจริงๆใครทำสวนยางต้องฟังใครที่ไม่ได้ทำสวนยางฟังไว้เอาไปปรับใช้ในไร่ในสวนในนาได้ค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
2: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
3: ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The King

0: 1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาตาหรือมิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
0: ตาตาและมิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและมิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
0: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
2: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
3: พี่หวานแนะนำตัวหน่อยครับอยู่ที่ไหนชื่ออะไรครับผม
4: ชื่อว่าบ้านเล็กเตี้ยเล็กเซ่ครับหนึ่งหมู่เก่าตำบลกวนปริง
3: อำเภอเมืองจังหวัดตรังเนาะพี่วาใช้พืชมา3ปีแล้วใช่ไหมในสวนยางพาราเป็นอย่างไรบ้างพี่ในสวนยางพาราที่ใช้พืชมา3ปีนี
4: ้ก็ดี
3: ดียังไงครับพี่บอกผมหน่อยว่า
4: ใบไม่ร่วงอะไร
3: มันอ๋อใบไม่ร่วงไม่ตกหญ้าอีกท่านหนึ่งซึ่งใช้พืชมาหลายปีแล้วพี่ชื่ออะไรครับ
5: ดาวุฒิ
3: วันนี้สั่งพืชมา15กระสอบเนาะเมื่อก่อนพี่เนี่ยใช้พืชอยู่ถูกไหมแล้วทิ้งไปหลายปีเพราะอะไรถึงย้อนกลับมาพืชอีกเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีอยู่มันเป็นเพราะอะไร
5: ก็เนี่ยก็คือแหละก็มันโตกใบมันไม่ร่วงนะใบ
3: ที่ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ใบมันร่วงถูกไหมครับเลยนึกถึงพืชวันนี้เลยสั่งมาอีก15กระสอบมันพี่หวาบอกว่าใช้พืชแล้วใบไม่ร่วงถูกไหมใบหนาดำใหญ
5: ่
3: ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีนี่ใบมันจะร่วงใช่ไหมวันนี้ถึงหวนกลับมาใช้พืชต
5: ่
3: อขอขอบคุณมากพี่นะครับผมบอกไปที่พี่หวาอีกนะครับพี่หวานอกจากใบใหญ่ใบเขียวใบดำแล้วเนี่ยใช้พืชอะไรเนี่ยเปลือกเป็นครับเปลือกนี่ไหม
4: ใช
3: ่แล้วเปอร์เซ็นต์เป็นไงครับได้เท่าไหร่ครับพี่หวาบอกผมหน่อย
4: สามมาอีกแง่หนึ่งสามเจ็ดอ
3: ีกแง่37อ๋อแปลงมี2ที่เมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปมันได้เท่าไหร่ครับ
4: ต้นเปิดหน้าเล็กๆมันก็ประมาณนี้แต่พอจ่ายไปนานๆมันก
3: ็ลดลงเยอะ
4: ใช่
3: ต่างกับพืชเป็นไงกรีดแล้วมันสม่ำเสมอยางคงที่ไหมน้ำยางคงที
4: ่
3: มันไม่ลดใช่ไหม
5: แต่เราดัดมาก็ไม่ลด
3: ม
5: าก
3: มันยังสม่ำเสมอลดไม่มากที่ใช้ปุ๋ยพืชแล้วสภาพดินเป็นไงพี่หวาม
4: ันก็ดีขึ้นไงปีไส้เดือน
3: มีไส้เดือนดินดีขึ้นตอนนี้ก็มั่นใจแล้วยังคงที่อยู่ยังสม่ำเสมออยู่กับพืชใช่ไหมครับพี่หวาใช้พืชในสวนยางพารามาแล้ว3ปีนะครับขอบคุณพี่หวามากวันนี้นะครับขอบคุณครับพี
6: ่พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้พืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นเท่านั้นพืชนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2เท่า
7: ถึง2เท่า
6: ต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโศกยืนต้นตายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
8: พี่หวาก็ใช้มาหลายปีแล้วก็ติดใจกับคุณภาพแล้วก็คุณสมบัติของบุญพืชทั้งดินดีใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาเนื้อยังนิ่มเปอร์เซ็นต์ดีนะคะกรีดหลายวันติดต่อกันเปอร์เซ็นต์ก็ลดน้อยหรือว่าพี่ดาวุฒิที่ลองเปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นแล้วก็กลับมาใช้บุญพืชไม่เป็นไรบุญพืชยินดีต้อนรับค่ะใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจวันนี้คุ้มค่าเกินราคาแถมมีโปรโมชั่นกันด้วยพลาดไม่ได้นะคะไปตุนกันไว้ได้เลยกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยจากบุญพืชค่ะ
1: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
0: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาตาหรือมิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
0: ตาตาและมิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและมิทวีถูกดีมีโปรโมชั่น

คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนสุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรม

0: ชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @bp2544
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ี่คือที่เดททองกับพี่ชาติกับเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนกับบุญพืชค่ะยังมีเวลาอีกเยอะมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ฟังไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรกันอีกส่วนหนึ่งกันแล้วกันนะคะเราไปคุยกับลุงทองค่ะปลูกพืชผักอยู่ที่ดำเนินสะดวกจังหวัดลาดลีลุงทองปลูกอะไรบ้างปลูกพืชผักใช้บุญพืชได้ไหมต้องใช้แต่ปุ๋ยเคมีเท่านั้นหรือเปล่าใช้บุญพืชแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่กลับมาฟังกันค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์จากไร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
2: ตาตาใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
3: ตาตาใช้ฉีดพ่นทางใบ
2: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
3: ตาตา
2: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
3: ตาตาหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
4: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
5: สวัสดีครับวันนี้ผมมาบ้านลุงทองนะครับปลูกอะไรบ้างครับผม
6: ปลูกโหระพาปลูกบัว
5: หรอครับ
6: แตงโม
5: ครับปลูกไว้ประมาณกี่ไร่
6: เป็นคะล้อม
5: คะล้อมแล้วรู้จักคุณพืชมาได้ยังไง
6: ก็ฟังวิทยุไง
5: ฟังวิทยุ
6: ใช
5: ่ใช้มากี่ปีแล้วครับ
6: 4ปีแล้วมั้ง
5: 4ปีแล้วแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดินมันร่วนซุยดี
5: ม
6: ีไส้เดือนดีไม่แน่นอะไร
5: แล้วต้นเป็นไงบ้างครับ
6: ต้นก็ใหญ่ดีแล้วไม่เคยเป็นโรคไงใบมันไม่เป็น
5: ครับผมนี่ใช้แค่อย่างปุ๋ยอย่างเดียว
6: ก็ใช้ปุ๋ยแล้วก็ตอนนั้นก็เอายาทางใบก็เอามาฉีดนะ
5: แล้วเป็นไงบ้าง
6: ก็เอามาฉีด
5: ตาตานะ
6: มาใช่ตาตานะก็เอามาฉีด
5: ครับ
6: ก็เอามาฉีดอะไรมันก็ดีก็เลยใช้อยู่นะ
5: ครับใช้แล้วดีติดใจ
6: ดินร่วนซุยแล้วก็ใบก็ไม่เป็นโรคไงที่ใช้อยู่เนี้ย
5: ครับผม
6: ดินไม่แน่น
5: ครับ
6: ดินไม่แน่นแล้วก็งามดีนะ
5: ดินดี
6: ดินด
5: ีต้นดีแล้วผลผลิตล่ะครับ
6: ผลผลิตก็ได้ดีกิ่งก็ใหญ่ใบก็โตแล้วที่เป็นเหลืองเหลืองอะไรไม่ใช่เป็นเปรียบเทียบ
5: หลักๆแล้วปลูกอะไรครับ
6: ที่หลักๆก็ปลูกโหระพาเนี่ยประจำเลย
5: เหรอใบใหญ่ดีนะตลาดก็รับดี
6: รับดีก็บอกว่าถ้าเป็นถ้าที่บ้านนี้ตัดแล้วเขาก็รู้เขาก็จองประจำ
5: แล้วปลูกบวบด้วยใช่ไหมครับ
6: บวบนี่ปลูกที่หลังบ้านก็ปลูกบวบ
5: แล้วเป็นไงบ้างลูกบวบ
6: ก็ใช้ได้สวยดีอะไรดี
5: นี่คือใช้ตาตาด้วย
6: ตาตาใช้ฉีด
5: ติดใจใช้มา4ปีแล้วก็ใช้ตลอด
6: ก็ใช้มาตลอด
5: ใช้เคมีด้วยไหม
6: ใช้เคมีก็ผสม
5: เอา
6: 4ต่อ1
5: เอางี้ก่อนแรกๆก่อนที่จะใช้บุญพืชเนี่ยใช้เคมีอย่างเดียวไหมหรือว่า
6: ก่อนใช้เคมี
5: ใช้เคมีอย่างเดียวเลยใช้แล้วเป็นยังไง
6: ใช้แล้วคล้ายๆมันจะเค็มแล้วต้นมันตายดินมันเน่นต้นมันตาย
5: ครับผมก็รู้จักทางวิทยุก็เลยหันมาใช้บุญพืช
6: ใช่
5: พอใช้ปุ๊บดินเริ่มดีนะคือสุขภาพดีแล้วก็ผลผลิตก็ดีต้นก็ดี
6: ต้นก็ดีต้นไม่ตายไง
5: ใช่และอีกอย่างนึงคือประหยัดด้วย
6: ประหยัด
5: ใช่ไหม
6: ใช
5: ่เพราะราคาเราถ้าเราใช้แต่เคมีอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะแพง
6: ไปแพงแล้วดินมันแน่น
5: ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
7: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้บุญพืชแล้วดินจึงดี โดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้บุญพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
0: ดีปลูกอะไรก็ดีอยากให้ดินดีใช้บุญพืชนะคะหว่านปุ๋ยทางดินแล้วอย่าลืมฉีดพ่นทางใบด้วยต้ารับรองว่าผลผลิตออกมาสุดยอดแน่นอนนะคะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้คุ้มค่าเกินราคาถูกดีแล้วก็มีโปรโมชั่นกันด้วยนะคะ
1: ต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบ

0: ใหม่ให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้มปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
1: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ย The Kings หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
0: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
1: ต้าต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
0: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
1: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

0: ไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับดีคือราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเนี้ยว่าของบนพืชหลักร้อย
1: ปุ๋ยพลังในพืชไร
2: ใส่กระมันสับปะหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่จ้ะมันน้ำหนักดีแล้วมันหัวเน่ามันร่วนนะจ้ะมันบ่มีเชื้อราตัวสี่ก้อนที่บ่ได้ใส่นี่คือมันเน่าทั้งสวนเลยเพียแป้งอันนี้น่ะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำหนักได้อันนี้แป้งเนี่ยบำรุงดินของเฮาตัว
1: ปุ๋ยพลังในพืชผ
3: ัก ใส่กับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะรูปลูกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันใส่บ่อยมีต้นพืชมันเจ๋ามันเหี่ยวรากมันปอใจลงไปที่ดินมันเหี่ยวมันเจ๋าก็ผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนึงมันไม่เจ๋าแล้วก็ไม่เหี่ยวเหี่ยวสดชื่นมันก็ร่วนดินดีดินดีมันร่วนดินไม่แข็งไม่ด่าง
1: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544ไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
4: ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
5: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
4: ตาและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
5: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
4: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
6: ช้าช้าชัดชัดอีกทีสำหรับใครที่ใช้บุญพืชอยู่แล้วหรือว่าสนใจจะลองใช้บุญพืชช่วงนี้ล่ะค่ะคุ้มมากเหมาะมากได้เวลาแล้วที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีในราคาที่คุ้มมากๆจากบุญพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ปุ๋ยเดอะคิงสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยคุ้มครบจบในกระสอบเดียวเปิดกระสอบใช้ได้เลยตราเดอะคิงจากบุญพืชหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ดีดั้งเดิมของเราที่พี่น้องเกษตรกรรู้จักกันมาวันนี้25ปีเป็นประกันบุญพืชค่ะผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่เราสัมปทานไว้ใช้แล้วดินดำใช้แล้วดินดีใช้แล้วดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาอย่างมากมายใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจตากับวิตามินฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดนะคะช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์เร่งสีเร่งหวานยืดอายุการเก็บเกี่ยวยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรได้คุณภาพผลผลิตที่ดีมีกำไรด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ากับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้กับโปรโมชั่นดีๆฉลองครบรอบ25ปีบุญพืชแล้วก็คืนกำไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงด้วยโปรโมชั่นจากบุญพืชซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคละสูตรก็ได้นะคะเราแถมฟรีปุ๋ยพลังไม่ใช่สิเราแถมฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น เดี๋ยวได้ซ่อมนะคะบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพาราเลือกได้1กระสอบทันทีอยากได้ของแถมเยอะๆได้เลยจ้าซื้อตุนเยอะการกำไรเยอะซื้อ10แถม1บวก1ซื้อ20แถม2บวก2นะคะก็คือซื้อ10กระสอบฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบแล้วยังไม่พอมีเสื้อปุ๋ยกำลังฮิตเลยสวยๆให้อีก1ตัวนะคะแล้วก็ตากับวิทวีค่ะซื้อสูตรไหนก็ได้คละสูตรก็ได้2ขวดฟรีขนาดเดียวกันอีก1ขวดนะคะคุ้มมากๆจากบุญพืชวันนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชกันอยู่แล้วหรือว่าสนใจจะลองใช้บุญพืชแวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านได้เลยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะสายด่วนบุญพืช086-184-9000 086-184-9000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชหรือว่าจะศึกษาหาข้อมูลหรือว่าจะทักทายกับทีมแอดมินของเราที่ line@บุญพืชก็ได้นะคะ ID line บุญพืช bp2544 แอดไลน์กันก่อนนะคะครั้งแรกก็คือจิ้มเข้าไปใน LINE แอปพลิเคชัน LINE ในโทรศัพท์มือถือไปที่หน้าโฮมนะคะหน้าที่เป็นรูปบ้านนะคะแล้วก็ในช่องค้นหาพิมพ์

BP2544 แล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะแล้วก็อะไรไม่ทันแล้วคุณผู้ฟังเวลาจะหมดแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันเนอร์เวลาจะหมดแล้วนะคะเตือนใจขอคุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมสวัสดีค่ะ

0: อนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.หารือสถานการณ์ชายแดนใต้กัมพูชาจับตาพิจารณาแรงงานทดแทนหลังภาคเอกชนขาดแคลนนายอนุทินชาญวิรุฬ

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเปรียงนายศรีหศักดิ์เปิดเผยก่อนการประชุมถึงการลงพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อหารือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ในวันนี้จะนำมารายงานในที่ประชุมด้วยหรือไม่ว่าเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลไม่ได้มีอะไรแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจะมีอะไรที่ต้องนำเสนอต่อไปส่วนเรื่องการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JPC ชุดใหม่จะต้องนำที่ประชุมสมช.ด้วยหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุเพียงว่าเดี๋ยวดูกันสำหรับวาระการประชุมวันนี้มีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมด3วาระโดยคาดการณ์ว่าน่าจะมีการหารือถึงแนวทางการเดินหน้าในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลด้วยเปลี่ยนจากการยกเลิก MOU 2544มาใช้อันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982แทนก่อนที่จะเดินหน้าเจรจาร่วมกันทั้ง2ฝ่ายหลังจากนี้นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องแรงงานกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตให้ทำงานในไทยและมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนในการขาดแคลนแรงงานพร้อมกับพิจารณาการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกสินค้าและอาชญากรรมข้ามชาติศรีหศักดิ์ระบุปัญหาภาคใต้มีหลายมิติต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียจีกพต.ประชุมมากขึ้นหวังนำนโยบายส่วนกลางลงพื้นที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ที่ศูนย์สอบต.จังหวัดยะลาว่าถือเป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เกิดการบรรณาการการทำงานซึ่งเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้มีหลายเรื่องทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศเพราะการแก้ไขปัญหาภาคใต้เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกับมาเลเซียที่ไม่ใช่เพียงการอำนวยความสะดวกในการเจรจาเพื่อสันติภาพโดยการรับฟังข้อเสนอแนะวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้มารับทราบมาเรียนรู้รับฟังปัญหาเห็นถึงข้อจำกัดอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่แต่ทั้งหมดคือการทำงานร่วมกันอยากให้ประชุมให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีนโยบายจากส่วนกลางขับเคลื่อนในพื้นที่หลังจากนี้เชิงนโยบายจะมีเอกภาพการบูรณาการทำงานในพื้นที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าปตท.เผยไม่เคยกักตุนน้ำมันยินดีสนับสนุน DSI เพื่อความโปร่งใสหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้อง6โรงกลั่นใหญ่รับทราบข้อกล่าวหาปมเอกสาร166รายการไม่ครบถ้วนโดยพบว่ามีมูลความผิดพบพฤติการบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาจำหน่ายเพื่อกักตุนและฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงในเดือนมีนาคมเพื่อเปิดโอกาสให้นำเอกสารมาชี้แจงตามกระบวนการนายคงกระพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.กล่าวว่าโรงกลั่นน้ำมันของปตท.ไม่เคยกักตุนน้ำมันเพราะกักตุนไม่ได้ไม่มีที่เก็บอย่างไรก็ตามพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อความโปร่งใสขององค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนี

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อม

0: ากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27-30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: พี่น้องชาวลุงเตรียมเทงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันจึงจีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติ
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: Record Radio Go Green
1: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
0: Mcord Radio Go Green
2: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
3: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติ
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
9: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
10: ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

0: ดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
8: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1 นาที1 ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คน

0: ทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

0: สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: หมวกกันน็อกล็อกชี

ช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
3: จากโลกในมุมมองของพี่นะคะคือไอ้อันมาใช้ทุ่งผ้าเจนทุ่งพลาสติกอะค่ะเพื่อลดภาวะลูกรนแต่อันมาปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน

ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอธิบดีกรมการปกครองเด้ง5เจ้าหน้าที่ปกครองภูเก็ตหลังผู้ประกอบการแสดงจุดยืนต้านสวยนายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งกรมการปกครองให้ข้าราชการช่วยราชการโดยระบุว่าตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นประจำการจำนวน5รายตั้งแต่25

0: พฤษภาคมถึง24มิถุนายนประกอบด้วยนายรุ่งเรืองที่มาปุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนายอำเภอถลางช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองนายอัครพลสุทธิรักษ์จิตสุภาพนายอำเภอกระทู้ช่วยราชการที่กองการสื่อสารกรมการปกครองและนายดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการกรมการปกครองทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวยังสอดรับกับกรณีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบด้วยสุปฏิคิออฟเชื่อมโยงข้อมูลรัฐ320หน่วยงานยุติการใช้เอกสารกระดาษลดภาระประชาชนประหยัดกระดาษ19ล้านแผ่นต่อปีนางสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานยกระดับรัฐบาลดิจิทัลขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลภายใต้แนวคิดปลดล็อกข้อมูลภาครัฐลดภาระภาคประชาชนโดยกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐ320หน่วยงานจะร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพื่อนำไปสู่การยกเลิกการเรียกใช้สำเนาเอกสารและการออกเอกสารกระดาษให้กับประชาชนการเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบดิจิทัลจะเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การบริการยุคใหม่ที่มีความรวดเร็วฉับไวและโปร่งใสถูกต้องนางสุภจิระบุว่าเอกสารกระดาษเป็นภาระของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการจากภาครัฐเป็นอย่างมากจึงพยายามเชื่อมโยงข้อมูล320หน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งจากข้อมูลของกรมธุรกิจการค้าพบว่าหากมีความเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการได้จะสามารถประหยัดกระดาษไปได้19ล้านแผ่นลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 2,000 ต้นต่อปีรวมไปถึงลดก๊าซเรือนกระจกและสิ่งที่ประหยัดได้มากกว่านั้นคือเวลาที่ควรจะคืนกลับไปให้ประชาชนและภาคเอกชนเพื่อนำไปทำเรื่องอื่นได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหาหน่วยงานราชการมิงเฉินซานผู้ต้องหาชาวจีนกรณีอาวุธและวัตถุระเบิดส่งตัวกลับเรือนจำพิเศษพัทยาแล้วนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: จากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนในคดีอุกอาจกรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิดได้เกิดอาการป่วยฉุกเฉินและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยตลอดระยะเวลาการรักษานั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ส่วนที่กำลังเฝ้าคุ้มกันอย่างเข้มงวดทุกจุดตั้งแต่บริเวณชั้นล่างจนถึงชั้นที่พักรักษาตัวล่าสุดในวันนี้คณะแพทย์ผู้รักษาเปิดเผยว่าอาการป่วยของนายหมิงเฉินซันดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วจึงอนุญาตให้ส่งตัวกลับไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษพัทยาโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางเคลื่อนย้ายในราชทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: จะดีแค่ไหน ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
11: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปรนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392 และ080-067-3429
12: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมตัวไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

0: Record Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขต
1: สุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงช่วงเย็นๆนะคะในการเดินทางกลับบ้านกับคุณผู้ฟังนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อได้เลยที่0746113 9ค่ะ

้งเตือนนะคะจากปภ.เตือนทุกจังหวัดนะคะและกทม.เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้นะคะซึ่ง

ทุกจังหวัดนะคะก็ฝากเตือนด้วยนะคะในช่วงนี้แล้วก็ฝากสายด่วนนะคะสายด่วนก็1784แล้วข้อแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะก็ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ย้ำหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งสายด่วน1784ทันทีนะคะเตือนประชาชนนะคะทุกพื้นที่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะ

0: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าร
1: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
0: ้เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
2: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

วงนี้แนะนำดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะที่ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เวลา18 นาฬิกา

0: ราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 3:00 น.ถึง 4:00 น. MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: จุด8นาฬิกา3นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: ก็พบกันเย็นวันพุธนะครับ20พฤษภาคมไม่ทันไรก็จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ
5: เดือนหน้ารู้สึกใจหายรู้สึกใจหายหรอคะ
4: แม่คงรู้สึกว่าอายุมากนะฮะเวลามันไปเร็วมากเหตุการณ์ตอน40-50ปีที่แล้วรู้สึกเวลามันเดินช้าเลยกัน
5: ค่ะอ
4: ยากจะให้เร็วไม่ค่อยเร็วตอนนี้อยากจะให้มันช้าหน่อยไม่ค่อยช้าไปพบแป๊บพบแป๊บหมดวันละครับ
5: ตอนเรียนหนังสือก็อยากจะจบให้เร็วจะได้หาตังค์ได้พอเริ่มทำงานก็อยากประสบความสำเร็จเร็วๆใช่ไหมคะ
4: ครับวันนี้ World Bank เขามีบทวิเคราะห์ใช่ไหม
5: ค่ะ
4: เขาบอกว่าไทยเนี่ยติดกลุ่มคนเนี่ยทักษะสูงแต่โอกาสต่ำ
5: ในการทำงาน
4: พร้อมทำงานแต่งานรองรับไม่มีนะธนาคารโลกได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่แรงงานเนี่ยจัดว่า มีทักษะสูงแต่โอกาสในการทำงานมีน้อยแล้วก็บอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนงานไม่ใช่ขาดแคลนแรงงานนะขาดแคลนงานเนื่องจากตำแหน่งงานใหม่ไม่เพียงพอต่อจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในงานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรมากขึ้น ดังนั้นปัญหาหลักของไทยจึงไม่ใช่การขาดทักษะแต่เป็นการขาดแคลนตำแหน่งงานที่ดีเพื่อรองรับความสามารถของคนในประเทศ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะอันนี้เป็นการ
5: เป็นการพูดนะคะของนายฮาบิบนัสเซอร์ค่ะเป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกโดยเขามีการกล่าวในหัวข้อ A sharp data driven shaping of the 210 million job gap นะคะบอกว่าวันนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญด้านแรงงานโดยอีก10ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีประชากรวัยทำงานอายุ15ถึง65ปีถึง

0: 320ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะมีคนอายุ15ถึง65คือยังไม่ใช่วัยเกษียณถึง320ล้านคนแต่จะมีตำแหน่งงานรองรับเพียง110ล้านตำแหน่งเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตการขาดแคลนงานนะคะไม่ใช่แรงงานขาดแคลนงานในอนาคตค่ะสภาวะนี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19ซึ่งเป็นผลมาจากภาระหนี้สินที่สูงขึ้นและการลงทุนที่ลดลงส่งผลให้การขยายตัวของงานที่ดีเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วแรงงานส่วนใหญ่ที่ย้ายออกจากภาคเกษตรกรรมก็มาเข้าสู่ภาคบริการใช้ทักษะต่ำในเมืองซึ่งเป็นงานได้ค่าตอบแทนน้อยมีมูลค่าเพิ่มต่ำและยังมาเจอ AI เข้าไปอีกระบบอัตโนมัติได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงลักษณะของงานอย่างมีนัยสำคัญแทนที่แรงงานมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรอะไรที่ทำเป็นรูทีนAI มันเรียนแล้วก็ทำได้เลยกลุ่มงานที่ตกเป็นเป้าหมายหลักประกอบด้วยพนักงานในสายการผลิตหรือโรงงานหุ่นยนต์แทนได้ค่ะจับนู่นใส่นี่เลี้ยงนั่นปิดป้องปิดป้ายหุ่นยนต์ทำแทนหมดแล้วทุกวันนี้นะคะอะไรอีกงานที่ใช้ความคิดที่เป็นระบบเช่นอะไรนะน่าตกใจมากพนักงานธนาคารค่ะตู้อัตโนมัติจะแทนที่พนักงานธนาคารทุกวันนี้ก็แทนที่ไปแล้วที่เราเห็นปิดสาขากันเป็นว่าเล่นประกาศขายตึกด้วยตรงไหนทำเลดีขายหมดเลยแม้กระทั่งนักวิเคราะห์การเงินและนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพี่ไพศาลเล่นอ่านข่าวนี้แล้วก็ขับรถกลับบ้านเล่นก็นั่งคิดถ้าเกิดว่า AI มันแทนที่นักการเงินนักเศรษฐศาสตร์ได้เล่นกำลังอยากจะถามว่าแล้วคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดในโลกนี้ทั้งในประเทศไทยทั้งท็อปยูทั้งไอวี่ลีกบิสเนสสกูลทั้งหลายอ่ะมีคำตอบตรงนี้ไหมว่ารูปแบบการเรียนหรือว่าการดีไซน์การโปรแกรมการเรียนทุกวันนี้มันเอาชนะ AI ได้ยังไงถ้าเกิดมีการวิเคราะห์ว่านักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ทางการเงินจะถูกแทนที่ด้วย AI Business School ช่วยตอบหน่อยว่าการอยู่ได้ของ Business School ทั่วโลกจะอยู่ยังไงไม่ต้องเรียนใช้ AI หรือต้องเรียนอะไรที่มันดี AI หรือเรียนคู่กันเรียนยังหาคำตอบไม่ได้นะคะแต่ค่อนข้างตกใจตรงนี้แม้กระทั่งแฟนรายการเราเนี่ยที่เป็นนักกฎหมายอยู่บริษัท law firm ต่างชาติเรียนก็ถามเขาตรงๆก็บอกเดี๋ยวนี้ร่างสัญญาเนี่ยAI ทำหมดแล้วค่ะ
1: ใช
0: ่แค่ตรวจ
1: บัญชงบัญชีอะไรต่างๆนี่ก็ใช้ AI หมดละ
0: สัญญานี่ก็ใช้ AI แล้วก็ตรวจคำเฉยๆออกไปเท่านั้นเองข้อมูลระบุว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกที่เราอยู่เนี่ยมีแรงงานหลายล้านคนที่ต้องสูญเสียงานไปแล้วจากการเข้ามาของระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะในประเทศที่มีการผลิตเข้มข้นอย่างเวียดนามค่ะแล้วโรงงานต่างๆที่เราเคยบอกว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเราเนี่ยหุ่นยนต์ก็ไปแทนหมดแล้วนะคะแล้วก็ท่ามกลางการเลิกจ้างในรูปแบบเดิมยังมีกลุ่มคนที่รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือคนที่มีการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้เข้าทันเทคโนโลยีเนื่องจาก AI จะช่วยสร้างงานและกิจกรรมใหม่ๆที่ต้องการทักษะสูงขึ้นแล้วก็ World Bank บอกว่าไทยเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบในเรื่องขีดความสามารถของแรงงานเมื่อก่อนเราจะพูดว่าแรงงานเราแบบว่าเราขาดแรงงานปรากฏวันนี้ World Bank บอกว่าแรงงานของเราอยู่ในระดับดีแต่ปัญหาคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจที่ยังมีไม่เพียงพอแล้วก็คุณฮาบิดเรียนย้ำอีกทีดีก็แล้วกันว่าที่อ่านทั้งหมดใครพูด
1: ฮาบิดนัสเซอร์
0: เป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกบอกว่าอย่างนี้ค่ะสำหรับไทยก็คือ World Bank ระบุว่าเรามีข้อได้เปรียบในเรื่องขีดความสามารถของแรงงานที่อยู่ในระดับดีแต่ปัญหาหลักคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจคือ GDP เราต่ำเมื่อต่ำมันก็ไม่มีการขยายงานที่จะรับคนเข้าไปและความท้าทายก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการเสริมสร้างทักษะแรงงานและการเปิดโอกาสใหม่ๆเพื่อให้ผู้ที่สูญเสียงานเดิมสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่งานตำแหน่งใหม่ที่สร้างที่เทคโนโลยีสร้างขึ้นได้อย่างเท่าเทียมเรียนคิดว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าเด็กของเราเนี่ยไม่เรียนในสาขาที่ตลาดต้องการไม่เรียนสายสเต็มไม่เรียนสายวิทยาศาสตร์แต่ทุกวันนี้เราจะพบว่าอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะพี่ไพศาล เราเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยด้านสังคมมาตั้งแต่ปี2529ที่เปิดศูนย์รังสิตครั้งแรกมีคณะแพทย์มีแพทย์อินเตอร์พยาบาลอินเตอร์มีสถาปัตย์จนวิทย์จนคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษที่เรียนเป็น International Program เนี่ยแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: เศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร์วิศวะอินเตอร์โปรแกรมที่แรกก็ในที่ธรรมศาสตร์ค่ะสถาบันสิรินธรเนี่ยเราผลิตพันบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นตรงความต้องการในตลาดมากขึ้นและเป็นการศึกษาในระบบอินเตอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ปิดขอบเขตในด้านภาษาเมื่อก่อนเราจะบอกคนไทยเราแบบเรื่องภาษาเดี๋ยวนี้นะคะเด็กเรียนอินเตอร์เป็นเยอะแยะมากแล้วเราสามารถเข้าเรียนโปรแกรมอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยได้ในราคาที่หยิบจับได้ด้วยค่ะที่ในศาลไม่ได้แพงเท่าต่างประเทศเลยแต่เศรษฐกิจเรามันไม่ขยายพอที่จะรองรับเด็กของเราค่ะปัญหาคือตรงนั้นลองนึกดูว่าเราไม่มีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น Southern Seaboard ไม่มีเด็กภาคใต้เรียนสายSTEMสายวิทยาศาสตร์ไม่มีงานทำค่ะพูดซ้ำๆอีกรอบอันนั้นชัดที่สุด
1: นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคือเดิมเนี่ยปัญหาอันเก่าที่เรายังคิดว่าก็ยังอยู่นะก็คือเด็กเรียนมาแล้วไม่ตรงกับงานที่มีอยู่อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่เรียนมาเนี่ยแล้วก็มีทักษะควรจะต้องมีงานแต่ปรากฏว่างานก็ไม่มีอยู่เช่นกันอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก็เกิดขึ้นด้วยนะในมุมมองของ
0: แล้วก็มีความรุนแรงใน
1: เจ้าหน้าที่ World Bank ท่านนี
0: ้ค่ะแล้วก็มีความรุนแรงในบางภูมิภาคสำหรับประเทศไทยที่หนักมากคือภาคใต้ค่ะภาคใต้ไม่มีการรองรับสายวิทยาศาสตร์มีงานรองรับสายบริการ
1: ก็มี
0: ถ้าเราถ้าเราไปเที่ยวไปพักโรงแรมจะ5ดาว7ดาวอะไรก็แล้วแต่เราจะมีโอกาสเจอคนที่หนูเกิดที่นี่ค่ะหนูอยู่ที่นี่ค่ะสามารถทำงานแบบน่าชื่นแบบมีความสุขมากในโรงแรมระดับนั้นแต่ว่าถ้าคุณเรียนสายวิทยาศาสตร์เข้มข้นมานะพี่ไพศาลนอกจากเป็นหมอเป็นหมออะไรท่านอื่นแทบไม่มีงานทำ
1: ตามอุตสาหกรรมภาคการผลิตแทบจะไม่มีอะไรมากมายนะ
0: ไม่มีเลยไม่ใช่คำว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีมาหลายสิบปีแล้วด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
0: ขอบคุณมากขอโทษทีค่ะ
1: มาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่แต่ประเทศไทยแล้วนะคะที่สถานการณ์แบบว่าไม่มีงานให้คน
1: เขาดูทั้งภูมิภาคเขาดูทั้งภูมิภาคเขาบอกเป็นปัญหาเดียวกันของภูมิภาค เอเชียตะวันออก
0: ดีไม่ดี

0: ีทั้งโลกได้ซ้ำไป
1: และแปซิฟิก
0: ทั้งโลกก็หางานยากเท่านั้นแหละพี่แต่ว่าถ้าเอาตัวเลข320แล้วมีงาน110ล้านเนี่ยมันชัดเจนเขาเวลาเขาพูดถึงเราเขาลงตัวเลขได้เพราะอะไรไหมคะพี่อย่างล่าสุดเนี่ยบริษัทเมตาแพลตฟอร์มได้เริ่มส่งอีเมลแจ้งการปลดพนักงานทั่วโลก 8,000 คนแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ
1: Facebook เนี่ยนะ
0: Meta Platform ค่ะโดยเริ่มจากพนักงานในสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของบริษัทในเอเชียเวลาที่เราพูดก็คือMeta เลือกสิงคโปร์ Meta เลือกสิงคโปร์คนไทยก็เยอะเลยค่ะไปทำงานที่นั่นไปทำ Meta ที่สิงคโปร์เพราะว่าเซ็นเตอร์อยู่ที่นั่นเมื่อตอน4:00เริ่มต้นจาก4:00เลยนะที่สิงคโปร์โดนก่อนส่วนพนักงานในยุโรปและสหรัฐคาดว่าจะได้รับแจ้งในเช้าของเขาตามเวลาเขตของตนเช่นเดียวกันค่ะการส่งพนักงานครั้งใหญ
1: ่
0: เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่เมตาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายก็เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ในปัญญาประดิษฐ์ลดพวกนี้ค่ะพวกนี้ที่โดนเนี่ยค่ะก็เป็นระดับวิศวกรนะคะตามตัวเลขที่บอกแล้วก็เขาสนับสนุนให้วิศวกรเขาจะพยายามผลิตยกระดับขึ้นไปอีกอะเอาเงินที่เลิกจ้างคน 8,000 คนเนี่ยไปจ่ายให้คนอีกระดับหนึ่งแล้วคิดอะไรที่มันลึกเข้าไปอีกโดยไม่ต้องใช้คนจำนวนมากก็การปลดครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่เมตาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ใน AI ค่ะและยังไม่ได้จบแค่นี้ด้วยจะปลดเพิ่มอีกในช่วงปลายปีนี้ค่ะ
1: ก็
0: เหนื่อยกันหมดแล้วค่ะทั้งโลก
1: ผมก็ค่อนข้างประหลาดใจนะเพราะว่าเขาเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตใช่ไหมอย่างทำไมมันถึงวาระที่จะต้องปลดคนเร็วจังเลย
0: เขาจะเอาเงินไปลงทุนโดยใช้คนน้อย
1: ก็แสดงว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมเขาอะนะ
0: ค
1: ือลดจำนวนคน
0: แต่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
1: หันไปใช้คนที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นเรื่อยๆไอ้งานที่ถูกแทนโดยคนที่ปลดออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้เรื่องปัญญาประดิษฐ์มันคงจะแทนไปได้หมดแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุผลในเรื่องของว่าธุรกิจเขามันถดถอยลงหรือว่าแย่ลงนะใช่ไหมธุรกิจเขายังไปได้ดียังก้าวหน้าอยู่
0: เขาเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองค่ะใช้คนให้น้อยลงแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปลงทุน
1: ไปจ้างผู้หัวกะทิที่เก่งมากๆจริงๆมาแทนประเภทที่กลางๆเก่งระดับกลางๆมากๆทั้งหลายที่ที่ว่าจ้างกันอยู่ในปัจจุบัน
0: อย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะดิฉันก็
1: เพราะคนไปอยู่ในคนไปอยู่เป็นวิศวกรอะไรพวกนี้นะจบเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าก็ถือว่าเลือกสาขาที่ค่อนข้างจะก้าวหน้ามากเลยนะก็ยังได้รับผลกระทบอยู
0: ่แต่ว่ามันก็มีระดับที่มันต่างชั้นกันเยอะนะพี่เอกสารคะเด็กๆไทยบางคนดิฉันไปสัมมนาแล้วก็ได้ยินไปฟังอ่ะเวลาที่เด็กไทยเขาไปเรียนเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าระดับจบปริญญาเอกจากท็อปยูในอเมริกาทางด้านเนี้ยอยู่ได้ซื้อตัวกันไม่หยุดไม่หย่อนเขาคงลงทุนกับคนกลุ่มเนี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาดูเรื่องการเมืองมีความหลงเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นนะวันนี
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าคุณสุชาติเนี่ยไปให้สัมภาษณ์พิเศษมติชนออนไลน์มติชนเขาก็ถามว่าเมื่อวานเนี่ยมีอะไรเลย
0: มติชนเป็นสังกัดเก่าของคุณนอบเขาค่ะนอบก็อยู่ที่นอบมาหลายสิบปี
1: ชื่อจริงก็ชื่อคุณวิษณุรุ่นทองนะ
0: เราจะคุ้นเลยพอวิษณุนุ่นทองเราจะคุ้นค่ะ
1: คุณสุชาติก็บอกไม่มีอะไรแล้วขอโทษแล้วจบแล้วผมทำกริยาไม่ดีเสียมารยาทคิดไ และเป็นลูกผู้ชายพอก็ไปขอโทษกันถามว่าแล้วตัดสินใจเองหรือว่ามีใครสั่งขอโทษเองครับไม่มีใครบอกเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นายกก็ไม่รู้ประชุมครม.เขาห้ามใช้โทรศัพท์ผมก็คิดได้เองก็ลงมาขอโทษพี่เขาบอกว่าผมเสียใจที่เสียมารยาทไปชั่ววูบจังหวะหนึ่งจริงๆแล้วที่อุทานออกมาแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าถ้ารู้จักผมก็เป็นคนแบบนี้แหละจะให้พูดจาเป็นลิเกมันก็ไม่ใช่คนอย่างผมแต่สิ่งที่พี่เขาแนะนำผมก็ยอมรับและน้อมรับคำแนะนำนะมันเป็นการสื่อสารกันคนละแนวผู้สื่อข่าวก็ถามว่ายอมรับว่าเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าใจร้อนแต่จริงใจใจร้อนแต่จริงใจกับใจเย็นแต่ปิดบังจะเอาอะไรล่ะผมพูดจาผงผางโวยวายจะให้มาเนิบนาบจะไปทันมาเฟียได้อย่างไรไม่ได้ว่าใครแต่เปรียบเทียบให้ฟังสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นผมคิดว่าถ้าเป็นลูกของเราอยู่กับเราทุกวันแล้ววันหนึ่งมีคนมาบอกลูกเราเกเรติดยาบ้าจะให้คนอื่นลงโทษหรือเราต้องไปหาสาเหตุก่อนแล้วค่อยมาลงโทษเองผมมั่นใจว่าอธิบดีทั้งหมดที่ผมตั้งมาเป็นคนยังไงยิ่งกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นนักวิชาการไม่ใช่หน่วยงานอนุมัติอนุญาตผมยิ่งมั่นใจแต่อีกทีหนึ่งก็ลืมไปว่าพวก C7 C8 C9 นั้นผมไม่ได้ตั้งไม่รู้จักไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใคร
0: แม่อธิบดีเป็นคนตั้งป่ะฮะพวก47สี่แปดอะไรเงี้ยอธิบดีเป็นคนตั้งป่ะ
1: ประหลัดตั้ง
0: อธิบดีไม่ได้เป็นคนตั้งประหลัดเพิ่งมาเมื่อปี68นี่เองค่ะประหลัดผู้หญิงอ่ะ
1: ก็รู้สึกเขาจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บกันอยู่ใช่ไหมเป็นผู้หญิงใช่ไหม
0: ก็มีประหลัดก่อนหน้านั้นที่อายุแค่43
1: ที่ว่าเป็นนักกฎหมายใช่ไหม
0: ทางกฎหมายเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายเก่งเลยประหลัดอะไรอ่ะอยู่ได้แค่3 เดือนแล้วก็ในสมัยคุณอุ้งอิงถูกต้องละแล้วพอคุณอนุทินเขาก็มาเปลี่ยนปีพฤศจิกาปี68
1: ก็มีเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
0: ปลัดเก่าอยู่ได้3เดือนแล้วก็มาปลัดใหม่
1: พานุเดชนะใช่ไหมนามสกุลพานุเดช
0: ภูริเดช
1: ภูริเดชภูริเดช
0: ค่ะ
1: นามสกุลดังนะ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใครไม่งั้นคงไม่ตั้งกรรมการสอบและเอาคนที่ทุจริตออกไปตั้งเยอะตั้งแยะหรอกผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนอกจากทำงานให้ประเทศถามว่ารู้สึกอย่างไรกับข่าวที่ตัวเองรู้สึกอย่างไรกับตัวกับข่าวตัวเองที่ออกไปและเป็นกระแสอยู่ในสังคมเวลานี้นักข่าวก็พูดเลี่ยงๆเดี๋ยวไปที่รู้กันนะว่าก็โดนทัวร์ลงหนักคุณสุชาติคุณสุชาติก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรทำผิดทำพลาดก็ขอโทษผมไม่ได้เล่นละครขอโทษด้วยความจริงใจส่วนใครจะคิดอะไรไปห้ามไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็ทำงานก็พอแล้วยังกล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้ได้สั่งการทางปลัดพศไปแล้วว่าให้ปรับปรุงเรื่องคำสั่งตรวจสอบตรวจลับและใบอนุญาตต่างๆรวมทั้งใครที่มีเรื่องร้องเรียนอะไรก็ให้ร้องเรียนได้โดยตรงที่สำนักงานปลัดหรือสำนักนายกจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องให้สัมภาษณ์ล่าสุดวันนี้นะครับ
0: ค่ะเราคงหยิบตรงทีหยิบตรงนี้ทีแล้วมาบอกว่านี่คือการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เรียนฟังมามันไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะพี่นายสารตั้งกรรมการขึ้นมาร้องเรียนดูดีนั่นวันนี้เขาก็ประชุมร่วมกับกกร.ใช่ไหมคะพี่พจน์นะคะพี่พจน์ของคุณสุชาติเขาก็ไปประชุมด้วยนะคะ
1: คนกันเองเนี่ยนะคนกันเองทั้งนั้น
0: พี่พจน์พวกกัน
1: พวกกันเองทั้งนั้น
0: พวกกัน
1: ไม่มีอะไรพวกกัน
0: เขาก็พวกกันจริงๆนะพี่ไพศาล
1: ไอ้ชนกครบไอ้ชนก
0: พวกกันอย่างที่แบบไม่น่าเลยอ่ะไม่มีอะไรพวกกันปรากฏว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันว่า คุณพจน์อารามวัฒนานนท์แกเป็นอะไรนะคะตำแหน่ง
1: อนุ
0: เป็นประธานหอการค้าเหรอคะ
1: เป็นประธานหอการค้า
0: เป็นประธานหอการค้าไทยเนี่ยมันมีคำสั่งของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อปี65เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็ปรากฏว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์เนี่ยเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเข้าไปนั่งเป็นอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการลงทุนเป็นที่ปรึกษาการลงทุนนอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็คณะกรรมการชุดเนี้ยก็เป็นคณะกรรมการที่ให้ความเห็นในเรื่องให้ซื้อตึกสกายไนผิดหรือเปล่าคะที่เรียนพูดผิดปากกลัวพูดผิด
1: ก็ข้อมูลก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็มันก็ต้องไอการซื้อตึกก็ต้องผ่านอนุชุดนี้อ่ะแล้วก็คุณพจน์ก็ไปนั่งอยู่คุณในคณะอนุชุดนี้อยู
0: ่ถ้าเรียนพูดอะไรผิดพี่พิสารต้องท้วงหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผิดเนี่ยไปด้วยกันเลยนะคะ
1: คราวนี้รัฐมนตรีก็เป็นผู้แต่งตั้งก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ซื้อไปก
0: ็มันไม่ได้ผิดเนี่ย
1: ค่ะก็กำลังสอบกันอยู่สอบเขาก็สอบใครเลขาใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะตอนที่สอบนะเป็นท่านเป็นปลัดก็ให้พ้นจากปลัดนะให้พ้นจากปลัดไปแล้วก็ตั้งกรรมการสอบแต่ก็ทราบว่าจนถึงขนาดนี้ยังน่าจะยังหากรรมประธานสอบไม่ได้นะไม่มี41ด้วยกันคนไหนที่จะรับมาเป็นประธานสอบเรื่องก็ยังคาราคาซังอยู่ยังไม่มีความคืบหน้าหรอก
0: ตึกก็ไม่มีคนเช่า
1: ก็
0: มีข้อดี
1: เดี๋ยวคนประกอบการมันออกมาอะไรมาในท้ายที่สุดแล้วมันก็คงจะ
0: ฟ้อง
1: ก็คงจะมีเรื่องที่ทางที่ใช่สำนักงานประกันสังคมยังไงก็คือถ้ามันขาดทุนมันอะไรต่างๆก็ต้องแสดงตัวเลขออกมาครับ
0: ค่ะข้อดีก็คือว่าตึกอันเนี้ยมันอุจจาตาก่อนหน้านี้อุจจาตามากข้อดีก็คือมันมีในทุนไปรีโนเวทแล้วก็ขายต่อได้มันก็ทำให้ทัศนะอุจาดเนี่ยมันหายไปในกลางเมืองก็เท่านั้นเองค่ะคือถ้าไม่มีนายทุนไปซื้อตึกนี้แล้วบิดมารีโนเวทแล้วขายให้มาตกแต่งใหม่แล้วก็ขายให้ประกันสังคมอ่ะตึกเนี้ยมันก็จะเป็นทิวทัศน์ที่อุจาดตาของกทม.ข้อดีก็คือตรงเนี้ยมันลบภาพไป
1: ก็ตามเรื่องราวก็ผู้ที่ซื้อแล้วก็มารีโนเวทมาแล้วก็ขายต่อไปก่อนที่จะมาอีกมือสองมือแล้วมาถึง
0: มือแรกอะใครซื้อคะอมรินทร์เวทอะ
1: ผมไม่ทราบว่ามือแรกมือสองมือสามอะไรแต่ว่าที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่เนี่ยเขาเคยซื้อมรินทร์เวทอยู่แต่ได้ขายไปเขาไม่ได้ขายตรงไปให้กับกองทุนประกันสังคมนะเข้าใจว่าเขาขายไปเนี่ยมีอะไรไม่รู้มาขั้น
0: มีคนมารับก่อนใช่ไหม
1: มีขั้นมีขั้นเขาอันหนึ่งแล้วคนที่มารับตรงเขานั่นเอาไปขายให้กับกองทุนประกันสังคม
0: ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาขายตรงเลยแล้ว
1: ขายตรง
0: การเมืองเขาเป็นลูกนักการเมืองแล้วตอนหลังเขาก็มาเป็นนักการเมืองถ้าเขาขายตรงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มันจะ
0: ถูกคนที่คิดไม่ถูกคิดไม่ดีอ่ะหาว่าเขาอ่ะแบบมีนอกมีในอะไรใช่ไหมคะเพราะตัวเองก็เป็นลูกนักการเมืองเนี่ยก็เลยบริสุทธิ์นะคะขายให้คนอื่นไปก่อน
1: เขาก็จริงๆตอนนั้นเขาก็กะทำธุรกิจนะเขาเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่คิดจะมาเล่นการเมืองอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ลงส.ส.ไม่ได้อะไรเลย
0: แต่ส่วนใหญ่
1: คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ติดคุณสมบัติติดคุณสมบัติด้วยติดคุณสมบัติ
0: ค่ะมีหลายคนนะคะที่ในครอบครัวติดคุณสมบัติแล้ว
1: ก็
0: จำใจมาเล่นการเมือง
1: น
0: ะคะ
1: ลูกหลานก็เลยต้องมาทำหน้าที่แทน
0: อย่างกุศิดาวันอะไรเนี่ยเขาก็คุณนิกรก็ต้องมาเล่นการเมืองแทนใช่ไหมคะก็แบบไม่ได้ตั้งใจเยอะอยู่นะคะ
1: คุณนิกรเขาก็ความสัมพันธ์ก็งงๆอยู่ไม่รู้เป็นใครเกี่ยวโยงอะไรกันยังไง
0: ตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
1: เ
0: ขาเคยให้สัมภาษณ
1: ์
0: ใครหลายคนอยู่นะที่แบบว่าก็ไม่ได้อยากจะเล่นการ
1: เมืองแต่ยังไม่ได้เป็นเขยอะไรอย่างเป็นทางการใช่ไหม
0: ถ้าเป็นเขาก็ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยกันสิคะถ้าไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยกันก็แสดงว่ายังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็น

0: ทางการหรือไม่เป็นทางการ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอยู่กินกันไม่จดทะเบียนก็ต้องแจงต้องชี้แจง
1: ใช่ค่ะวัดกันที่ว่าแจงบัญชีทรัพย์สินด้วยกันหรือเปล่า
0: อ๋อแสดงว่ายังแค่จีบๆเป็นอยู
1: ่ค่ะ
0: โอเคอ้าวเดี๋ยวพักกันอีกรอบครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ก็เรื่องของคุณสุชาติ
0: คุณพจน์เนี่ยนะรู้สึกผมก็เขาเคยเป็นคอมเมนเตเตอร์รายการที่ผมจัดอยู่ก็เป็นคอมเมนเตเตอร์ประจำนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขนส่งสินค้าทางทะเล
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับพวกธุรกิจเดินเรือการส่งสินค้าทางเรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเคยเป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางทะเลด้วยนะรู้สึกคุณพจน
1: ์ค่ะ
0: บาเติบโตมาทางสายเนี่ย
1: ค่ะประเด็นที่วันนี้ที่ทั้งอธิบดีหรือว่าท่านปลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยบอกว่าก็รอข้อมูลรายละเอียดจากทางกกร.อยู่นะไอ้ที่กล่าวหาว่าเขาเนี่ยรับเงินมากที่สุดอ่ะมากกว่าเพื่อนเบอร์2 2,000 บาทต่อครั้งนี่รับประมาณแสนกับ 2,000 คนอื่นเขารับแค่แสนเดียวอะไรเงี้ยทำไมคนรับแสนหนึ่งไม่เดือดร้อนไอ้คนรับมากแค่ 2,000 ทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยอ่ะพี่ไพศาลไอ้รับแสนหนึ่งอ่ะ 3-4 หน่วยงานเลยนะเนี่ยรับมากกว่าเบอร์2แค่ 2,000 เองทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยก็ให้เบอร์2เดือดร้อนบ้างไม่ได้หรอคะ
0: ก็แล้วแต่
1: เบอร์2ก็รับแสนนึงเหมือนกันนะ
0: แล้วแต่ที่บดีแต่ละกรม
1: เบอร์2ก็รับแสนนึงเหมือนกันรับมากก็แค่ 2,000 เดือดร้อนอะไรทั้งหลายไม่เข้าใจ
0: ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรมากเลย
1: ไม่ต้องก็ได้คนอื่นเขาก็รับแสนเพราะยังไม่เห็นต้องเล่นเบอร์นี้เลยคุณพจน์เนี่ยพูดถึงก็เอาหลักฐานมาดิคุณสุชาติก็ยังพูดอธิบดีก็พูดปลัดก็พูดผมรออยู่นะพวกนี้คือเดดไลน์แต่แบบยังไม่ได้คิดถึงขนาดที่จะฟ้องปรากฏประเด็นสำคัญวันนี้คุณพจน์พูดว่าอย่างนี้ค่ะแบบสอบถามทั้งหมดนักข่าวไปถามว่าข้อมูลที่จะส่งให้เนี่ยจะเป็นหลักฐานที่สามารถดำเนินการเอาผิดหน่วยงานไหนได้หรือไม่แล้วก็คืออาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยก็วันนี้มาประชุมกับนายกก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยที่ทางกรมควบคุมมลพิษบอกยังไม่ได้รับนะคะนายพจน์ก็เลยบอกว่าสักครู่ได้มีการหารือกันแล้วอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกผมจะส่งข้อมูลให้วันที่22พฤษภาคมนี้ก็คือวันศุกร์ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วจะส่งข้อมูลวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วนักข่าวถามว่าไอ้ข้อมูลที่อาจารย์ว่าเนี่ยจะไปเป็นหลักฐานในการฟ้องได้หรือไม่คุณพจน์อารามวัฒนานนท์ย้อนถามว่าเอาผิดใครล่ะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพย์ว่าแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยทำสอดคล้องกับธนาคารโลกและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ
0: OECD
1: ซึ่งเป็นแบบสอบถามว่ามีความทุจริตหรือไม่ไม่ได้เจาะเลือกเอาผิดใครย้ำว่าข้อมูลนี้เพื่อให้เห็นว่ามีปัญหาการทุจริตแต่เป็นเรื่องของอดีตที่ต้องเดินหน้าต่อไปเดนก็คิดว่าเขาส่งให้ก็ดีนะฮะซึ่งถือว่าเอกสารเวลาที่มีโพลเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมาในประเทศไทยไม่ว่าจะนิด้าสวนดุสิตอะไรต่อมีอะไรทุกคนก็จะพูดคำพูดติดปากก็ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังไม่เคยมีโพลที่ไหนมาถามสักครั้งหนึ่งเลยเราก็พูดออกทีวีนะฮะออกรายการในประเทศไทยอ่ะเวลาที่โพลไม่ถูกใจเราก็จะพูดคำนี้นั้นแหละตั้งแต่เกิดมาเนี่ย

0: วยจะง่ายกว่าที่จะมีโพลมาสำรวจแล้วก็ไม่เคยมีใครที่ทวงถามหาแบบสอบถามแล้วดิฉันก็ไม่เคยเห็นว่าหน่วยงานที่ทำโพลที่ไหนอ่ะส่งรายละเอียดของการสำรวจความคิดเห็นให้กับคนที่ไม่พอใจผลการสำรวจด้วยนะ
1: ครับคือในขณะนี้ผมคิดว่า อธิบดีกรมที่เขาเดือดร้อนแล้วก็รัฐมนตรีอย่างคุณสุชาติที่เขาเต้นอะไรเงี้ยนะไปมองว่าไอ้การออกมาอย่างเนี้ยมันทำให้เสียชื่อแล้วอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกัน
0: เสียชื่อใครคะ
1: เสียชื่อกรมเขาเสียชื่อหน่วยงานอะไรเงี้ยนะผมว่าน่าจะมองปัญหาผิดนะเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายวิชาการเขาทำการสำรวจเนี่ยเขาทำตามแนวทางที่ OECD ซึ่งคุณกำลังจะสมัครเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็จะทำลักษณะคำถามกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันมาในแพทเทิร์นเดียวกันแล้วถ้าทำอย่างเนี้ยมันหมายถึงว่าเอาถ้าอย่างนั้นกกร.เราทำเองเนี่ยผลมันตอบมาอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องว่าคุณจะต้องไปเอาผิดเอาถูกอะไรนะแต่นี่ก็คือสิ่งที่ OECD เขาจะบอกว่าปัญหาของคุณเรียนเรื่องทุจริตของคุณมันยังอย่างนี้อยู่นะเพราะนั้นการที่เราจะรับคุณเป็นสมาชิก OECD เนี่ยคงต้องรอให้คุณแก้ปัญหาคุณให้จบไปก่อนโจทย์มันอยู่ตรงนี้เพราะวันนี้นายกจึงต้องเชิญแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ประกาศถึงจุดยืนในพร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่จะต้องร่วมกันดูแก้ไขอะไรต่างๆว่าจะแก้ยังไงนะคือต้องไปคือมันไม่สามารถที่จะไปจับมือใครดมเป็นรูปธรรมได้หรอกเพราะว่าการสำรวจเนี่ยมันสำรวจมันไม่ได้เป็นการไปชี้แล้วว่าหน่วยนั้นใครอะไรยังไงถูกไหมแต่มันบอกว่ามันมีพฤติกรรมที่ติดต่อแล้วผมยังต้องจ่ายสินบนอยู
0: ่แล้วก็คน400กว่าคนเนี่ยไม่ใช่ระดับวัดความรู้สึกคือที่ท่านนายกบอกว่าเรื่องการทุจริตเนี่ยไปถามใครอ่ะใครก็บอกว่ามันมีการทุจริตทั้งนั้นแหละไอ้นั่นนะใช่ถามพี่ไพศาลถามดิฉันถามน้องคุมเครื่องถามทุกคนในประเทศไทยอ่ะ
1: ทุกคน
0: คนก็จะตอบแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าเราไม่ได้เราพี่ไพศาลก็ไม่เคยจ่ายถูกไหมคะดิฉันก็ไม่เคยจ่ายแต่ว่าคนที่เขาไปถามเนี่ยมันเป็นโฟกัสกลุ่ม400คนที่เป็นคนที่จ่ายเองค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ไปสอบถามคนที่ตอบคำถามด้วยความรู้สึกถ้าถามพี่ไพศาลถามดิฉันเป็นความรู้สึกเพราะเราก็ไม่เคยขอใบอนุญาตถูกไหมพี่ไพศาลเราจัดรายการเราแบบนี้เราไม่เคยต้องไปวิ่งเต้นอะไรตำรวจเองก็ไม่ต้องไปติ๊บให้เขาหรอกเขาไม่ต้องไปทำอะไรแบบนั้นมายังไงก็อายเขาสักเปล่าๆไม่ต้องไปพยายามจ่ายแต่มันน่าวิตกตรงที่400คนเนี่ยมันเป็นโฟกัสกลุ่มจริงๆเป็นคนที่จ่ายจริงเขาดันไปเขาไปสัมภาษณ์คนถาคนจ่ายค่ะเขาไม่ได้วัดความรู้สึก
1: ครับ
0: เขาวัดข้อเท็จจริงม
1: ัน
0: เป็นโฟกัสกลุ่ม
1: แล้วเขาก็ไม่ได้ไปถามลึกว่าคุณจ่ายให้ใครอะไรยังไงเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอาไปสู้กันในชั้นศาลหรือว่าเอาไปเตรียมฟ้องร้องกันใช่ไหมถามเขาถามด้วยคุณเคยจ่ายไหมผมเนี่ยต้องติดต่อหน่วยราชการหน่วยนี้อยู่ผมจ่ายโอเค
0: แล้วที่เขา
1: ถามเขาให้ข้อมูลแค่นั้นแหละครับ
0: ค่ะแล้วถามว่าใน400คนเขาไปถามเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคนนี้ทำอุตสาหกรรมคนนี้ทำธุรกิจจริงคนนี้ต้องขอใบอนุญาตจริงคนนี้มีโรงงานจริงเขาถามคนที่อยู่ในข่ายที่ต้องจ่าย
1: ครับก็ยิ่งเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องรัฐบาลก็พยายามหาทางที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะมันก็อาจจะยังพอที่จะเด้งเชือกอะไรกันไปแต่นี่มันโหมันเจอลูกนี้เนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงเลยโอกาสที่จะได้เป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันจะมีผลที่เป็นอุปสรรคกวากหนามได้เนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่วันนี้นายกก็พยายามจะประชุมแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้มันมีการแก้ไขกับ
0: เรียนเห็นอาจารย์ไป

0: ไปประชุมจาก DRI อะค่ะอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะวันนี้ก็ไปประชุมด้วยกับนายกนี่แหละอาจารย์สมเกียรติเสนอ4แนวทางให้รัฐบาลควรเร่งในการปรับปรุงความโปร่งใส1รัฐบาลควรเปิดชุดข้อมูลที่ช่วยต่อต้านคอร์รัปชันจำนวน25ชุดตามมาตรฐานของธนาคารโลกเห็นมั้ยมันมีมาตรฐานอยู่แล้วถ้าคุณจะโปร่งใสคุณต้องเปิดเผย25ชุดเนี้ยมาตรธนาคารโลกเขาระบุไว้แล้วควรเปิดเผยชุดใดบ้างให้สาธารณชนได้รับทราบเปิด2รัฐบาลควรทำกิโยตินกฎหมายเพื่อทบทวนและยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการอนุมัติที่ไม่จำเป็นที่มันเปิดช่องทางให้เกิดดุลพินิจทุจริตค่ะ3ควรนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดการโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่ให้มีผู้สังเกตการจากภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบมาตรการนี้เคยดำเนินการมาแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในบางช่วงของรัฐบาลควรนำกลับไปใช้อย่างจริงจังและ4รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายคุ้มครองประชาชนเพื่อให้เบาะแสโดยรัฐบาลควรวางแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐไม่ฟ้องร้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสหากทุจริตหากข้าราชการหรือที่ปรึกษาเกิดความไม่พอใจส่วนตัวต้องดำเนินการฟ้องร้องในนามส่วนบุคคลไม่ใช่ใช้หน่วยงานหรือกรมไปฟ้องร้องนอกจากนี้ควรมีการปรับภาระการพิสูจน์ให้สูงขึ้นตามมาตรฐานของอังกฤษและสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องเพื่อปิดปากประชาชนได้โดยง่ายแล้วอาจารย์สมเกียรติบอกว่าคุณสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะประธาน TDI บอกว่าการดำเนินงานควรเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามเนื่องจากปริมาณการทุจริตมีจำนวนมากจนไม่สามารถจับกุมได้หมดแต่การป้องกันด้วยการเปิดเผยข้อมูลการใช้ข้อตกลงคุณธรรมแล้วก็กิโยตินกฎหมายจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคสังคมต้องทำสำเร็จทั้ง4เรื่องถึงจะเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วคือ OECD นั่นแหละถ้าเราไม่แก้ปัญหาทุจริตเราเข้าไปเป็นสมาชิกไม่ได้เราก็จะเป็นประเทศอีกเกรดหนึ่งค่ะ
1: อ
0: ีกเกรดหนึ่งสำหรับการลงทุน
1: ครับ
0: แต่เขาไม่เห็นมีอะไรอย่างที่เรียนคิดเลยนะพี่ไพศาลอย่างบางทีอ่ะเขาก็บอกร้องเรียนไปแต่ถ้าเป็นคดีของคนเขาก็กล่าวหาว่าถ้าคดีของคนมีเส้นอ่ะมันก็ช้าใช่ไหมช้าจนหมดอายุความถูกไหมคะดูเคสในตำรวจบางคนอ่ะที่ซีกับคนในปปช.ไปหมดเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็เปิดเผยออกมาได้ใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงดิคิดว่าปัญหาในประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณก็ไปร้องสิก็ร้องแล้วหน่วยงานอ่ะเขาไม่ทำอะไรแล้วเขาก็เก็บจนหมดอายุความหลายๆหน่วยงานมันเป็นแบบนั้นน่ะอันนี้จะแก้ยังไงครับพี่ไพศาล
1: นายกบอกว่าตอบรับ6ข้อเสนอของกกล.น
0: ะ
1: ก็คือตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกล.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยข้อมูลหรือ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตโดยนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการประกอบด้วย1การปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน2นโยบายต่อต้านการทุจริตโดยให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารทรัพยากรบุคคลการออกใบอนุญาตการตรวจสอบและการประเมินผล3ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางโดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ระบุได้4การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงได้ตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของข้อมูลลดดุลพินิจและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาครัฐซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดคอร์รัปชันเชิงระบบ5เทคโนโลยี Big Data และ AI ในการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานและสนับสนุนการตรวจสอบแบบ Real Time และ6แนวทางการร้องเรียนและคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล

0: นะฮะเขาเรียกอะไรพวกวิสอะไรวิสโซบลูอ่ะครับ
1: มันแต่ว่าปัญหาเนี่ยไอ้เรื่องตรวจจับนู่นนี่นั่นเลยที่ว่ามันมีหมดอะค่ะคดีมันทั้งไปกองอยู่ตามหน่วยงานเยอะมากแล้วมันไม่เดินเนี่ยค่ะ

0: ากนะคะส่วนใหญ่จะอบต.อะไรก็ไม่รู้แบบนึกชื่อไม่ออกเลยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมีแต่อบจ.มีแต่อบต.ค่ะที่ติดคุก
1: เออชื่อมายังไม่คุ้นเลยนะ
0: ไม่ค่ะสูงกว่านั้นหายากนะคะที่จะติดคุกอะค่ะแล้วก็มีพวกอาจารย์ทุจริตให้เด็กกินขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ติดคุกเป็นร้อยปีเลยแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นไม่ค่อยเห็นนะคะตามข่าวอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าก็ไม่ยากก็มีใครเสนอว่าพวกหลักสูตรคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยมีผลกับเรื่องการแบบเป็นพวกกันและทำให้เกิดการทุจริตหรือเปล่าอะค่ะ
1: มีพูดกันบ้างแต่ว่าทำเป็นงานวิจัยวิชาการที่ชัดเจนนี่ยังไม่มีปรากฏ
0: แบบว่าอะไรนะพวกพี่ภาษาเขาก็ต่อต้านใช่ไหมคะของศาลเองเขาก็มีหลักสูตรคอนเนคชั่นเหมือนกัน
1: ใช่เอกชนก็ยังไปเรียนกันอยู่นะเอกชนที่พยายามเคลื่อนไหวก็ยังไปเรียนกันอยู่นะใช่ไหม
0: ก็เลยตกลงว่าประเทศไทยเราบริหารโดยใช้โน
1: มันก็มีปากว่าตาขยิบไปกันอยู่เหมือนกัน
0: มันไม่ใช่โนฮาวมันเป็นโนฮูแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟังเขาโฆษณารายการสองมุมข่าวว่าฟังการคิดเห็นสองมุมวิเคราะห์เจาะลึกอะไรเราก็ก็เลยพยายามวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าอ่านธรรมดา
1: โอเคเอาเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะปัดช่วงเวลาลิงก์ไปที่ต่างจังหวัดก่อนนะครับ
0: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นาฬิกา 50 นาทีนะครับมาคุยเรื่องอื่นบ้างนะครับ
2: ก็เรียนอ่านเมื่อกี้นี้ก็มีคอมเมนต์ที่บางท่านออกบ่อยให้คุยเรื่องใกล้ๆตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีทั้งแมคโครแล้วก็ไมโครค่ะทุกอย่างใกล้ตัวหมดแหละเพราะว่าลูกหลานเรามีบางทีลูกจะเรียนอะไรไงอย่างเงี้ยก็ดูเทรนด์โลกนิดหนึ่งเราก็ต้องอ่านให้ฟังว่าไอ้ที่เขาตกงานกันในโลกนี้เป็นยังไงและประเทศไทยมันจะเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวกันถูกใกล้ตัวค่ะไม่ไกลตัวหรอก
1: ครับ
2: ค่ะที่เปิดมาแล้วบอกว่างานในประเทศไทยมันหายากเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเนี่ยพี่สารดูนะคะอุ๊ยแต่นี่เรื่องใหญ่อยู่นะสตง.สั่งฟันวินัย7หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโกงเงินหลวงจากการตรวจสอบพบว่ามีปัญหาการเบิกจ่ายเงินแพทย์จำนวน7รายมีพฤติกรรมฝ่าฝืนสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ไม่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนคือว่าถ้าไม่ไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งให้ใช่ไหมคะปรากฏว่า7คนเนี่ยรับเงินด้วยแล้วไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะ
1: ท
2: ำให้รัฐได้รับความเสียหายรวมวงเงินประมาณ 530,000 บาทค่ะฟ้องเลย7หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโอ้โหเกาะสมุยมันเล็กแค่นั้นหมอก็มีไม่กี่คนอยู่โรงพยาบาลหลวงแล้วไม่ไปรับจ็อบโรงพยาบาลเอกชนนี่ไม่รู้เขาจะหาหมอที่ไหนไปทำเลย
1: คงจะหัวกันทั้งหมดคิดว่าไม่น่าจะมีใครรู้เพราะว่าทำเหมือนกันหมด7คนนี่ก็น่าจะหมดโรงพยาบาลแต่ว่าในท้ายที่สุดก็โดนจับได้
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าบุคลากรในโรงพยาบาลไม่ได้มีเฉพาะหมอยังมีอีกหลายฝ่ายไม่มีออยากผมดูแล้วนะมันก็ต้องมีคนที่เขารู้แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม
2: ค
1: ่ะเอ๊ะวันนี้นายกก็นำทีมสสของพรรคภูมิใจไทยไปเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย

0: คุณโสภณสาลัมประธานรัฐสภามีรายงานว่าในเนื้อหาร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขมาตรา256แล้วก็มีการเพิ่มนะหมวด15เป็น15/1ขึ้นนะเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านกลไกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ให้เป็นไปตามผลของการลงประชามติของประชาชน 21.6 ล้านเสียงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์69ซึ่งประธานรัฐสภาก็ได้กล่าวในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักที่เสนอร่างเข้ามาเป็นพรรคแรกว่าในฐานะประธานรัฐสภาก็พร้อมที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระตามขั้นตอนเพื่อให้สมาชิกได้มีการพิจารณาต่อไปขณะที่นายกในฐานะหัวหน้าพรรคก็บอกว่าการยื่นร่างฉบับนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งมุ่งเน้นการรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนตามเสียงประชามติที่เป็นเอกฉันท์ประสงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการประชาชนด้วยความที่เราเป็นพรรคของประชาชนทุกคนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอยากให้ทุกคนรับทราบเจตนารมณ์ความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นนะรู้สึกนายกจะพูดคำว่าอะไรนะจริงใจไม่จริงโจ้จริงใจไม่จริงโจ้นี่มันยุคไหนคุณนัน
2: เกิดไม่ทันค่ะ
0: ผมว่าน่าจะยุคประมาณพี่แจ้หรือนุพลกำลังเป็นนักร้องดัง
2: เกิดไม่ทัน
0: เกิดไม่ทันน่าจะถ้าเกิดไม่ทันนี่น่าจะยุค60เลยนะ50 60เลยนะ
2: ฟังแล้วไม่ค่อยจ๊าบเลย
0: จริงใจไม่จริงโจ้นะฮะ
2: ค่ะข้อเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะใช้เสียงของสวแค่1ใน4นะคะ
0: ก็ลดลงมาใช่ไหมจากเดิม1ใน3
2: เหลือ1ใน4
0: 1ใน4ก็เท่าไหร่ล่ะ50คน
2: 50คนพวกที่ไม่ใช่สวเสื้อน้ำเงินนะพอไหมคะ
0: ไม่พอมีทั้งหมด26คน
2: งั้นลดให้หน่อยอันหนึ่งใน6ก็ได้หนึ่งใน8ก็ได
0: ้ไม่ก็หนึ่งใน4แล้วบอกว่าเราลดให้เต็มที่แล้วอย่าต
2: ่อ มันเหมือนเยอะๆแต่ยังไงไม่รู้อ้าวหนึ่งใน4ทำได้ป่ะล่ะ
0: ครับก็สสรเขาก็มีสูตรในเลือกสสรอะไรเขาอยู่นะไปดูรายละเอียดแต่ว่าสื่อก็ถามว่าได้มีการหารือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยในรายละเอียดแต่มีการหารือเบื้องต้นว่าทุกพรรคสามารถยื่นร่างเสนอเข้ามาได้เราก็มาดูว่าตรงไหนถ้าเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันเป้าหมายร่วมกันเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนก็พร้อมสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น
2: ค
0: ่ะถามว่าหากพรรคอื่นมีการเสนอให้มีการเลือกสสรโดยอ้อมจะพอยอมรับได้หรือไม่ครูชินบอกว่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทุกอย่างต้องมาจากความเห็นร่วมของสสทุกคนตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยเราต้องรับฟังเสียงของสสทุกคนที่สะท้อนเสียงของประชาชนออกมาครับ
2: พี่ไพศาลรู้สึกอิ่มรู้สึกสนุกกับข่าวแก้รัฐธรรมนูญไหมคะ
0: ก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยเขาคุมเกมเรื่องการแก้ไขแล้วล่ะคราวนี้ถ้าเขาคุมเนี่ย
2: พี่ภาษาคิดว่าเขาจะแก้จริงไหมคะ
0: คงแก้จริงแต่ว่าก็คงจะแก้ไม่มากหรอก
2: ที่เขาอยากแก้คืออะไรอะคะ
0: ที่เขาที่พรรคประชาชนเขาอยากแก้ใช่ไหม
2: ที่พรรคภูมิใจไทยอยากแก้อะ
0: ที่พรรคภูมิใจไทยเขาอยากแก้เนี่ยผมไม่ทราบว่าอะไรยังไงบ้าง
2: คือเนี่ยที่ฉันสงสัย
0: เพราะมันอยู่ที่การตั้งสสรแล้วก็อาจจะขยับเรื่องที่มาขององค์กรอิสระเลยบ้างนะผมคิดว่าอาจจะมีบ้าง
2: เอางี้ก็แล้วกันไม่ได้พูดถึงพรรคภูมิใจไทยไม่ได้พูดถึงพรรคอะไรเลยถ้าดิฉันเป็นนักการเมืองนะคะดิฉันก็คงจะแก้ผลประโยชน์ของดิฉันนะคะหนึ่งก็คือว่า รือจะแก้ไอ้กฎหมายที่ห้ามไม่ให้สสเข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณ
0: ก็ไม่ทราบกันอันนี้ก็เป็นเรื่องคืออย่างนี้ผมคิดว่า
2: สองเรื่องก็คืออยากจะแก้ไอ้เรื่องจริยธรรมอะค่ะเพราะเรียนคิดว่ามันกว้างมากมันไม่มีมาตรฐานนะคะจริยธรรมอะค่ะแล้วก็เวลาโดนทีไรโดนตลอดชีวิตเลยไอ้อะไรก็จริยธรรมจริยธรรมดิฉันก็อยากจะแก้เนี้ยค่ะมันจะได้แบบทำงานคล่องตัวแก้อะไรอีกดีอะนี่แหละแก้เรื่องอยากยุ่งงบประมาณนิดนึงแล้วแก้เรื่องจริยธรรม
0: ผมคิดว่าในขณะนี้เขาคงยังไม่มีพิมพ์เขียวอะเขาก็มีเฉพาะว่าเขาจะเอาสสรมาจากไหนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะสสรเขาก็จะมีฝ่ายที่เขาจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นประมวลมาว่าประชาชนอยากจะให้มีการปรับแก้ในเรื่องอะไรบ้าง
2: แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะบ้านเมืองอย่างนี้เราจะมีเรื่องสสรแล้วมันก็ต้องใช้เงินนะ
0: ไม่ฮะเขาเห็นว่าสูตรของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะให้แต่ละจังหวัดสมัครก็จะให้แต่ละจังหวัดสมัครแล้วให้เลือกกันเอง1สำรอง3เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ามานะ
2: แต่การเลือกไม่ใช่เงินค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาถึงแล้วสภาจะเป็นคนจิ้มเลือกอีกทีนึง
2: อ้าวตายเลยก็เหมือนสมัยบิ๊กตู่ไง
0: ก็จะมีรายชื่อมากองเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วเขาจะจิ้มเลือกดูว่าจะเป็นใครไหนเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าสสรเนี่ยในการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากสสรสสรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนไม่ได้
2: ใช่ค่ะแล้วเวลาเขามาทำงานแล้วเขาทำฟรีไหมคะ
0: เงินเดือนสสรก็คงเท่ากับเดือนสสเนี่ย
2: เป็นแสนน่ะเหรอคะ
0: เป็นแสนอยู่แล้วเงินเดือนสสรเงินเดือน
2: แล้วถ้าประชุมแต่ละครั้ง
0: สสรเนี่ยเขาจะเป็นอัตราเดียวกันครับ
2: แล้วประชุมแต่ละครั้งก็ได้เงินอีกไหมคะหรือมันรวมอยู่ในแสนแล้วคะ
0: ก็สิทธิอะไรต่างๆก็ไปว่ากันนะว่าจะมีอะไรอีกแล้วก็มีกรรมธิการอะไรต่างๆนี่สสรถ้าเขามีกรรมธิการอาจจะต้องมีเงินพิเศษเลยให้ก็ยังไงก็ต้องไปดูระเบียบเขา
2: แล้วสสรมาคนเดียวมันเหนื่อยนะต้องมีผู้ช่วยอีกไหมคะ
0: สสรแต่ละท่านใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ก็หลักเกณฑ์ก็คงจะคล้ายๆกับสสนี่นะ
2: หมดอีกเป็นพันล้านนะพี่ไพศาล
0: ก็คงจะหมดอีกคงไม่อาจจะหลายพันล้าน
2: แล้วก็ถ้าสมมติดิฉันต้องการเพียงแค่แบบแก้เรื่องจริยธรรมมันจะคุ้มไหมคะ
0: ยังไม่ทราบเลยผมตอบแทนไม่ได้
2: ดิฉันอันนี้ตัวเองเป็นหลัก
0: ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะแก้อะไรยังไงบ้าง
2: อันนี้สมมติเป็นดิฉันที่ฉันอยากแก้เรื่องจริยธรรม
0: คือเอาเป็นว่าอย่างนี้เขาไปถามประชามติแล้วประชาชนเขาลงประชามติเสียงข้างมากเนี่ยเขาอยากให้แก้ในขณะที่พรรคการเมืองเขาก็พยายามจะเดินหน้าว่าถ้าอยากให้แก้เขาก็จะเดินหน้าแก้นะแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่มีการออกมาเป็นพินเขียวกันอะว่าจะแก้เนี่ยแก้อะไรยังไงบ้างมันแค่ทำสามตั้งต้นนะว่าจะต้องตั้งสสรกันมายังไงเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์

0: พร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: คือเมื่อกี้นี้ไม่ได้ว่าถามกวนๆหรอกค่ะนี่ก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราเป็นประชาชนเราอยากแก้รัฐธรรมนูญตรงไหนเราก็ถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นนักการเมืองอะไรที่เรารู้สึกอยากแก้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเราต้องใช้เงินในการตั้งเงินเดือนสสรผู้ช่วยสสรกรรมาธิการต่างๆเสร็จเป็นพันล้านเนี่ยเพื่อให้ได้มาถึงสิ่งนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่า
1: คือข้อเท็จจริงก็คือว่ามันมีการไปทำประชามติ
2: ค่ะ
1: แล้วคำถามก็คือว่าท่าน
2: อยากแก
1: ้ด้วยไหมกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรไง
2: ค่ะ
1: มันก็เสียงส่วนมากเสียงข้างมากก็บอกเห็นด้วยเนี่ยพรรคการเมืองในฐานะที่เขาถือว่าเขาเป็นพรรคที่ประชาชนเลือกเข้ามาก็จะต้องทำหน้าที่ตามที่ประชาชนเขาเสียงข้างมากเขาเห็นชอบในครั้งนี้ก็คือว่าก็จะต้องมาแก้มาตราที่จะเปิดช่องให้มีการตั้งสสรนะฮะพอนี้มาตั้งสสรแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะอยู่ในมือของสสรที่ตั้งขึ้นมาเขาจะแก้เนื้อหาเรื่องอะไรยังไงเนี่ย
2: ที่มาของส
1: ว.ในทางหลักการก็คือว่าสสรเขาเป็นคนจัดทำมันก็จะไม่เกี่ยวกับพวกพรรคการเมืองพวกนักการเมืองในสภาทั้งหลายพรรคการเมืองนักการเมืองทั้งหลายก็มารอตอนที่เขายกร่างเสร็จ
2: แต่ดิฉันเนี่ยไม่เชื่อดิฉันไม่เชื่อว่าตัวแทนสสรที่มาจากต่างจังหวัดจะไม่ใช่คนของนักการเมือง
1: อ
2: ันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเชื่อถูกด้วย
1: ผมก็เชื่อ อย่างคุณอันนะว่ามันก็คงจะเป็นคนของพรรคการเมืองนักการเมือง
2: เพรา
1: ะว
2: ่
1: าเขาเป็นคนที่จะต้องไปผลักดันว่ารูปแบบของการได้มาจะเป็นยังไงถูกไหม
2: คือถ้าเราถูกกล่าวหาได้ว่าสว.เนี่ยยังโดนล็อกมาได้ทำไมสสร.จะล็อกมาไม่ได
1: ้มันน่าจะง่าย
2: จังหวัด
1: มันน่าจะง่าย
2: เยอะเลยไม่ต้องใช้นักคณิตศาสตร์มาคำนวณเลยค่ะไม่ต้องเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยจากทุ่งบางเขนอะไรมาช่วยคำนวณเลยมันง่ายมากเลยค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเมื่อสสร.ตั้งต้นมาจากนักการเมืองมันจะไม่มาเขียนอะไรที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนักการเมืองได้ยังไงคะ
1: ใช่
2: แล้วนักการเมืองจะเขียนเพื่อผลประโยชน์ของใครคะ
1: ครับก็อ่ะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะกินจะกินอาณาเขตของสิ่งที่คนเขาคิดอะไรกันที่ได้ยินมาอยู่นะ
2: เขาคิดอะไรกันก็ไม่ทราบนะฮะ
1: เขาต้องวางแผนไว้ข้ามช็อตไปหมดแล้วแหละครับ
2: ใช่
1: ก็แม้กระทั่งคนที่จะมาเป็นสสรเนี่ยผมก็ใจว่าเขาคงจะมีการคัดชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำแบบน
2: ี้ไอตอนที่เป็นสวก็ไม่บอกกันมั่งเลยไอตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นนะพี่ว่ามันเป็นร้อยสสรไม่ได้แล้วล่ะ
1: ครับวันนี้นี่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งว่าตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเมื่อวันที่9พฤษภาคม69มีบุคคลทำการเผยแพร่เอกสารประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ร้องเรียนในเรื่องพิจารณาที่ต่อเต่าจุด30/2569จัดทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และมีการแสดงความคิดเห็นใน Facebook ชื่อปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรและ Facebook ชื่อธนรัตน์อะไรเนี่ยนะเป็นภาษาอังกฤษ
2: นั่นแหละ
1: สำนักงานศาลนูนได้มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่ทำการเผยแพร่เอกสารข้างต้นทราบแล้วว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นการกระทำดังกล่าวอาจกระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญควรระมัดระวังการกระทำให้อยู่ภายใต้กรอบของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อมิให้เป็นการกระทําที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2562ข้อ10ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38กำหนดว่าศาลมีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทำการศาลหรือบริเวณที่ทำการศาลหรือเข้าฟังการไต่สวนของศาลหรือในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็วเนี่ยส่วนสาระสำคัญข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาพุทธศักราช2562ข้อ10กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลหรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีปลุกปั่นยุยงหรืออาฆาตมาตร้ายเดี๋ยวข้อ11ยังระบุอีกว่าผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งของศาลตามข้อ10ให้ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา39ขณะที่อาจารย์สมชัยก็ระบุทาง Facebook เพิ่มเติมว่ารับทราบรับปฏิบัติครับโปรดลดวิพากษ์วิจารณ์ใดๆในคอมเมนต์ด้วยลบโพสต์ทั้งหลายกันไปนะ
2: ตกลงแกอยู่ใน Facebook อะไรอะคะ
1: อะไรเนี่ย
2: สมชัยศรีสุทธิยากร
1: ปั่นไปไหนสมชัยศรี
2: ปั่นไปไหนอยากจะปั่นจักรยานหรือว่าปั่นเนื้อหาอะไรอ่ะ
1: เห็นจริงๆแล้วอาจารย์สมชัยแกปั่นจักรยาน
2: แล้วปั่นอีท่าไหนมีคดีฮะ
1: ก็ปั่นจักรยานเนี่ยคือเป็นเรื่องกายภาพแต่ปั่นตัวอักษรปั่นอยู่ใน Facebook เนี่ย
2: อะไรๆมันก็ดูเหมือนจะดีนะเมื่อ10เดือนที่แล้วปั่นไป in USA ปั่นไปไหน in USA เส้นทางพิพิธภัณฑ์ Golden Gate
1: แล้วก็ไปปั่นที่อเมริกาเลย
2: ไปปั่นซานฟรานซิสโกนั่งรถไฟ17ชั่วโมงไปปั่นที่ซานฟรานปั่นไปพิพิธภัณฑ์เรือโบราณที่ซานดิเอโกนะปั่นไปไหนอีกอะปั่นไปชายหาดโคโลราโดที่ดีที่สุดในอเมริกาปั่นไปกินสตรีทฟู้ดที่ซานฟรานโคโลนาโดไม่ใช่ดาลาโดโคโรนาโดค่ะปั่นไปทานทาโก้อร่อยที่สุดในอเมริกาปั่นไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์โอเคปั่นไปเยอะมากปั่นไปเที่ยวเวียงจันทร์ปั่นไปหลวงพระบางปั่นไปปีนังดู
1: ไปคนเดียวหรือมีทริปน่าจะมีเป็นกลุ่มใช่ไหม
2: ที่บ้านลงไปด้วยอ่ะที่แกแต่งงานตอนที่แกเป็นกกต.ไม่หรอคะ
1: อ๋อผมไม่ทราบ
2: ที่ภรรยาสวยสาวๆอ่ะค่ะค่ะ
1: แต่ทราบว่าตอนนี้ชอบหลงไหลในเรื่องของการปั่นจักรยานมาก
2: ใช่เนี่ยปั่นไปญี่ปุ่นปั่นโกเบฮิเมจิปั่นไปสำรวจปริศนาธรรมปั่นไปกินอาหารทะเลกลางตลาดปั่นไปทั่วเลยค่ะปั่นไปตามรอยเจ้าฟ้าเหม็นก็ไปปั่นไปท่าฉลอมก็ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวว่านะพี่เวสานะจะปั่นไปไหนก็แล้วแต่คนชอบอะยังไงก็ต้องมาการเมือง
1: ใช่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะครับ
2: ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดตามรายการ12นาทีครับครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันวันนี้อาจารย์สมชัยกับคณะนะนำทีแจ้งความกลับกกต10คนใน3ข้อหามีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ความผิด157ยืนยันเป็นการถูกแจ้งความปิดปากกรณีไปสังเกตการเลือกตั้งนะเพราะว่าก็กรณีที่กกต.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชน6คนโดยกล่าวหาว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการถ่ายภาพคลิปจนทำให้การลงคะแนนขาดความลับและฝ่าฝืนข้อห้ามจนกระทบต่อการทำงานในการเลือกตั้งใหม่เขตคันนายาวโดยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบในความผิดทางอาญาเมื่อ25กุมภาพันธ์69ที่ผ่านมาก็วันนี้ทางอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นายธรรมทีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโหวตมหาวิทยาลัยศรีปทุมและนายชัยพลชวาลวณิชชัยหรือครูชัยเจ้าของแฟนเพจ MIB Marketing in Blackเดินทางเข้าแจ้งความกลับต่อกกต.รวม10คนโดยในจำนวนนี้มีเลขากกต.รองเลขากกต.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและผู้อำนวยการการเลือกตั้งรวมอยู่ด้วยใน3ข้อหาคือ 1. แจ้งความเท็จ 2. หมิ่นประมาทและ 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157ก็เป็นการตอบโต้กันครับ
2: เหนื่อยกันนะพี่
1: เมื่อสักครู่นี้อ่านเรื่องที่ว่าศาลนูนหึ่มเตือนอดีตกกต.สมชัยก็อันนี้ก็กกต.สมชัยเขาก็หึ่มไปฟ้องกับกกต.
2: ค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคดีและเรื่องมันก็ไม่อยู่ในความสนใจของคนละแต่มันต้องอยู่ในความสนใจของเราเพราะเราเป็นคนโดนคดี
1: ก็ผมฟังคุณอันพูดว่าอาจารย์สมชัยก็ไปปั่นจักรยานที่ดูที่ดีบอกเฮ้ยแล้วผมก็เห็นอาจารย์สมชัยก็ยังเคลื่อนไหวไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเลยนะใช่ไหม
2: ยังไปปั่นมาเมื่อ11เดือนที่แล้วเลือกตั้งมันเพิ่งต้นปีนี่ฮะปั่นจักรยานเสร็จก็กลับมาต่อ
1: ใช่ไหมก่อน
2: ไม่หรอกที่เรียนอ่านทั้งหมดให้กันมันคิดก็แบบก็ปั่นจักรยานอยู่ดีๆ
1: ไม่ได้หรอกครับเพราะเป็น active citizen เป็นประชาชนผู้ตื่นรู้เป็นประชาชนผู้ตื่นตัวอย่างนี้ก็ต้องเนี่ยแสดงบทบาททางการเมืองต่อเนื่อง
2: ปั่นไปถึงอเมริกาปั่นไปปีนังปั่นไปลาวปั่นไปนู่นไปนี่พอกลับมาเมืองไทยเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเข้าใจนะคะว่าแนวเนี้ยให้อย่าว่าแต่ปั่นเลยค่ะไม่มีวันเลิกไม่ได้ active citizen เนี่ย
1: active citizen นี่เลิกไม่ได
2: ้ปั่น
1: น
2: ี่ก็จักรยานเสร็จ
1: เพิ่งมาเริ่ม
2: บางทีพอขับปั่นอยู่พอคิดอะไรออกต้องจอดจักรยานมาโพสต์อ่ะ
1: ไม่แล้วระหว่างปั่นนี่มีเวลาให้คิดอะไรได้เยอะด้วยนะความคิดจะบันเจิดเพราะว่าสมองจะปลอดโปร่ง
2: ใช่ระหว่างปั่นจักรยานนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะระหว่างปั่นจักรยานนี่มันล่องลอยมันจะสนุกมากนะต้องจอดจักรยานลงมาปั่นต่อปั่นเฟสอะค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: พี่ชายผมก็7จะ80ละโอ้โหแกปั่นแบบขึ้นดอยขึ้นอะไรต่างๆเขามีทีมซัพพอร์ตมีอะไรก็เลยนะ
2: ค่ะ
1: มีรถที่ซัพพอร์ตเอาจักรยานขึ้นแล้วก็ลงจุดปล่อยตัวขึ้นไปอะไรต่าง
2: มีกวน
1: เขามีกวนมีกลุ่มอะไรเขาแล้วเขามีอุปกรณ์แล้วก็ครบหมดอ่ะรถซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตเขาลงขันกันอะไรต่างๆไปแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงต้องมีความพร้อมต้องมี

0: ความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายต้องมีการเตรียมการอะไรต่างมาก
1: สิ่งที่ท่านจะพูดต่อไปท่านคิดว่าคนที่ท่านจะพูดถึงก็คงฟังอยู่เป็นแฟนรายการอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านนะคะก็เห็นมีอยู่พรรคใหญ่ๆรวมตัวกันกางเกงหน้าตัวละหลายบาทนะคะ
0: จักรยานคันนึงก็เป็นแสน
1: จักรยานดีไม่ดีก็เป็นแสนค่ะแล้วก็เห็นเสาร์อาทิตย์ก็รวมตัวกันไปรถตู
0: ้
1: เห็นหายไปนานแล้วนะไปไหนกันหมด
0: หมดแพชชั่นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแพชชั่นนะพอหมดแพชชั่นแล้วก็โอเคก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำกันต่อ
1: บางทีเห็นติดปั๊บเจอมาเต็มตัว
0: คุณอันไปดูแถวสวนลุมเปล่าเต้นแอโรบิกอยู่ถ้าไม่โดดขึ้นไปบนเวทีอาจจะอยู่ตอนตามลานนี่เราไปส่องๆดูสิ
1: ไอ้แกขับรถกลับบ้านนี่แกจะฟังเราทุกวันเออวันนั้นพูดเรื่องนั้นเลยนี่นั่นแหละหายไปไหนหมดเอาเกงมาบริจาคมันก็ได้นะค่ะ
0: เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมไปโรงพยาบาลนะ
1: ค่ะ
0: ระหว่างที่รอรับยาอยู่เนี่ยมันจะมีชื่อนะผู้ที่นะกำล
1: ัง
0: จัดยาก ำลังจัดยาจ่ายเงินรอรับยาในขนาดสามช่องเนี่ยนะมันก็จะมีชื่อผมขึ้นวนอยู่นั่นนะมีคนนั่งหลังก็คุยกับภรรยาเขาเอ๊ะไพศาลมังกรชยามาได้ไงเนี่ยผมคุยว่าเนี่ยไอ้ไฟสารมังกรชยามาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ความหมายถึงยังไงหมายถึงว่าไอ้โรงพยาบาลนี้มันมีแต่
1: พวกทำงาน
0: มันมีแต่พวกข้าราชการทั้งนั้นอะไรรู้ว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็งงๆในความหมายเขาหรือว่าเขาจะพูดว่าเอ๊ะชื่อ
1: ไม่ทำงานเหรอวันนี้พี่ไพศาลไปโรงพยาบาลบุรพชัดชัยากรหรือไงคะ
0: ไม่ใช่
1: โรงพยาบาลรถไฟอะค่ะ
0: ไม่ใช่ ก็
1: อันนั้นในโรงพยาบาลเฉพาะทางไง
0: ขอสงวนชื่อโรงพยาบาลไว้นะเพราะว่าเดี๋ยววันหลังแต่ก็เคยมีคู่มาทักทายอยู่นั่นนั่งๆอยู่แล้วก็มาทักทายแล้วก็สมนั้นเขาก็จะเกรงใจก็จะกระซิบเบาๆนะบอกผมติดตามฟังอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็แฟนคลับแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ว่าท่านคงรู้เห็นชื่อแล้วก็คงจะคุ้นๆเนี่ยก็เลยพูดกับภรรยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภรรยาเห็นนั่งผมเลือไปมองเห็นนั่งอยู่กับภรรยาคร
1: ับมาวันนี้นะคะมีข่าวว่าพี่สันจำได้ไหมคะไอตอนที่เขาฮึ่มกันเรื่องที่ว่าพวกต่างชาติอ๋อช่วงที่คุณอนุทินไปที่ภูเก็ตนะคะช่วงที่มีข่าวว่าต่างชาติ
0: ไปยึดธุรกิจมาเฟียอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ปรากฏว่าหลังวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่ป่าตองมีการชุมนุมประท้วงที่ว่าต้องให้กันเป็นกิโลอ่ะใบอนุญาตขอแล้วขออีกก็ไม่ได้แล้วก็มาจับอยู่นั่นแหละขอใบอนุญาตเป็นปีไม่ยอมอนุญาตอาศัยมาจับหาเงินกับเขาไปตลอดชุมนุมกันเป็นร้อยๆคนเลยนะคะวันนี้ที่ดีกรมการ
0: ผู้ประกอบการนะ
1: ผู้ประกอบการทั้งประกอบการทั้งทำงานผู้หญิงสาวๆเยอะเลยค่ะเป็นไปหมดอ่ะก็ทำงานกันทุกระดับนั่นแหละปรากฏว่าอธิบดีกรมการปกครองชื่อว่าคุณณฤชาโกษาสิริไลบอกตามที่มีข่าวปรากฏตามข้อมูลสังคมออนไลน์ว่าประชาชนร้องเรียนตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงภูเก็ตมีการมาบอกว่ามีการทุจริตมันส่งผลภาพลักษณ์ต่อกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีหน่วยงานราชการเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการและเพื่อกระบวนการสอบสวนเป็นจริงและเป็นธรรมลดผลกระทบในพื้นที่ย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตย้าย
0: ภูเก็ต
1: เป็นอำเภอเป็นจังหวัดที่มีแค่3อำเภออำเภอเมืองอำเภอกระทู้และอำเภอถลางย้ายหมดทุกอำเภอ
0: ย้ายในอำเภอ
1: ย้ายปลัดย้ายปลัดจังหวัดใช่มั้ยคะ
0: ย
1: ้ายปลัดจังหวัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอเป็นจังหวัดที่มีแค่3อำเภอย้ายหมดทุกอำเภอเลยและปิดจ็อบก็คือย้ายป้องกันจังหวัดด้วยแปลกผู้ว่าไม่ย้าย
0: ผู้ว่าเป็นอำนาจของปลัดต้องให้ปลัดเป็นคนย้ายอันนี้เขาเป็นอธิบดีกรมการปกครองเขาย้ายได้ตั้งแต่ปลัดจังหวัดลงมาอำนาจเขาอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าผู้ว่าเนี่ยต้องไปที่ปลัดก็ปลัดคุณอันสิทธิ์คุณอันสิทธิ์ต้องเป็นคนออกคำสั่ง
1: ดิฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะกับท่านผู้ว่าเพียงแต่ว่าดิฉันแปลกใจว่า

0: ถ้าเราได้ย้ายปลัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอแล้วผู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหร
1: อก็ต้องดูอะว่าคุณอันสิทธิ์จะตัดสินใจยังไงคุณอันสิทธิ์ก็คงต้องคุยกับรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยก็คือคุณตัวนายกคุณอนุทินนะครับ
0: สงสัยอะสงสัย
1: แต่ว่าตั้งแต่ประหลัดจัง
0: หวัดถ้าแต่อำเภอโดนหมดผู้ว่าอยู่ได้ยังไง
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ครับหรือว่าผู้ว่าไม่รู้เรื่องเลยปลัด
0: ถ้าผู้ว่าไม่รู้แล้วปล่อยให้ในอำเภอโดนหมดทุกคน
1: ข้ามหัวข้ามหูไปหมดเลยใช่ไหม
0: ไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าสงสัย
1: ครับอยู่ที่คนนั้นสิฮะอยู่ที่ปลัดอำนาจอยู่ที่คุณปลัดถ้าปลัดไม่ทำก็แสดงว่าปลัดเขา
0: ผู้ว่าไม่ผิด
1: คงจะมีเหตุผลแสดงเขาอยู่ครับ
0: ค่ะก็ให้ชุมนุมใหม่ก็ไม่ได้แล้วนะฮะ
1: ถ้าเรื่องมันยังไม่จบเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุอยู่อีกอะถ้าสมมติว่าเขายังมาแดงยังเดือดร้อนกันอยู่นะ
0: ถ้ากระแสกำลังขึ้นก็ชุมนุมได้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นายกปล่อยให้กระแสมัน
1: นายกลงไปเขาก็ถือโอกาสครับ
0: ค่ะ
1: ร้องเรียนซะนะ
0: ค่ะ
1: ทรัมป์ความนิยมร่วงเหลือ 35% นะแล้วก็คนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามก็บอกไม่พอใจเรื่องการแก้ปัญหาค่าครองชีพมากที่สุดแล้วก็มองว่าที่ไปทำสงครามกับอิหร่านนี่ก็ได้ไม่คุ้มเสียมีรายงานข่าวว่าโพลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์อิปซอสได้สำรวจคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 35% เกือบแตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่กลับเข้ามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐทรัมป์เนี่ยกลับเข้ารับตำแหน่งในด้วยคะแนนนิยม 47% ในเดือนมกราปีที่แล้วนะแต่ความนิยมของทรัมป์ก็ลดลงอย่างหนักจากการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านร่วมกับอิสราเอลส่งผลให้ราคาพลังงานในสหรัฐสูงขึ้นโพลสำรวจล่าสุดระบุว่ามีชาวอเมริกันเพียง 35% ยังพึงพอใจกับการบริหารประเทศของทรัมป์ซึ่งลดลงจากการสำรวจก่อนหน้านี้ 1% นะซึ่งสำรวจเมื่อต้นเดือนแต่ยังสูงกว่าคะแนนนิยมต่ำสุดเมื่อเดือนเมษายนซึ่งเคยตกไปอยู่ที่ 34% เมษานี่ก็คือสงครามกำลังติดพันนะผลแบบสำรวจยังพบว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจำนวนมากจำนวนมากขึ้นกำลังไม่พอใจผลงานของทรัมป์โดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 21% จากเดิมในช่วงแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยที่2ที่เพียง 5% สนับสนุนเพียง 5% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน 79% ยังคงมองว่าทรัมป์ยังทำผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีลดลงจากเดิมที่ 82% เมื่อต้นเดือนและน้อยกว่าตอนเริ่มเขารับตำแหน่งที่เคยอยู่ถึง 91% อันนี้หมายถึงคนที่สนับสนุนรีพับลิกันนะประเด็นที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันไม่พอใจทั้มมากที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพแม้จะเป็นปัญหาที่ทำให้คำมั่นว่าจะแก้ไขผู้สนับสนุนรีพับลิกันเพียง 47% พอใจผลงานการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพตัดกลับมาที่ชาวอเมริกันโดยรวมมีเพียง1ใน5เท่านั้นที่พอใจการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของทรัมป์คือพูดง่ายๆมีแค่ 20% ผลสำรวจล่าสุดยังพบว่ามีเพียง 62% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่เห็นด้วยกับวิธีที่ทรัมป์จัดการสถานการณ์ในอิหร่านขณะที่ 28% ไม่เห็นด้วยส่วนพรรคเดโมแครตนั้นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับ2ใน3ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระก็ไม่เห็นด้วยโดยรวมแล้วมีผู้ตอบแบบสำรวจ1ใน4เท่านั้นและประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สนับสนุนรีพับลิกันที่มองว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านนั้นคุ้มค่าผลสำรวจนี้จัดทำทางออนไลน์จากผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศมีกลุ่มวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,271 คนโดยมีค่าความคาดเคลื่อนที่ 3% สำหรับชาวอเมริกันโดยรวมและ 5% สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันนะอันนี้ก็เป็นการสำรวจของรอยเตอร์อิปซอส
0: ค่ะ

0: สถานการณ์ในตะวันออกกลางน่าจะดีขึ้นนะพี่ไพศาลคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของประธานาธิบดีสีหลังจากที่ได้พบกับประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ภูมิภาคอาเปอร์เซียน่ะกำลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่ออันเป็นจุดตัดสินระหว่างสงครามกับสันติภาพและการสู้รบทั้งหมดต้องยุติลงทันทีนี่เป็นพาดหัวของซินหัวนะคะโดยซินหัวรายงานว่าถ้อยแถลงเนี่ยมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีสีได้หารือร่วมกับวลาดิเมียร์ปูตินค่ะในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะ
1: ในล่าสุดมีรายงานว่าเรือสินค้าของจีนก็สามารถที่จะผ่านช่องแคบพอมุสออกมาได้นะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลล่าสุดในขณะนี้สหรัฐก็คงกำลังพิจารณาข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านที่ส่งไปนะยังไม่มีคำตอบจากสหรัฐแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ว่าจะตอบรับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าทันทีที่มีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ส่งข้อเสนอล่าสุดไปแล้วเนี่ยท่าทีของทรัมป์ก็คือที่ทำให้ราคาน้ำมันกลับร่วงลงมานะหลังจากขึ้นไป112แล้วลงมาอยู่ที่110-109ได้นะเพราะว่าทรัมป์ประกาศเลื่อนการโจมตีอิหร่านออกไปก่อนแต่ก็คงจะเป็นก็น่าจะสอดคล้องกับว่ามันมีข้อเสนอจากอิหร่านผ่านทางปากีสถานเข้ามาละถ้าสามารถตกลงกันได้ในช่วงนี้ก็คงอาจจะเป็นก็ในช่วงวันสองวันนี้น่าจะมีคำตอบว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้ครับ
0: ค่ะขอกลับมาอ่านข่าวในประเทศไทยหน่อยนะคะเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เราควรจะต้องภาคภูมิใจกันค่ะองค์การอาหารและยาได้อนุมัติขึ้นทะเบียนยาอินคราดิต400อินคราดิต400เนี่ยค่ะ
1: มะเร็งเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ย
0: ค่ะซึ่งเป็นยามุ่งเป้าสำหรับรักษามะเร็งหลายชนิดเป็นการผลิตขึ้นเองในประเทศไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วยโดยลดจำนวนการกินยาเหลือเพียงวันละเม็ดจากที่เดิมต้องกินวันละหลายเม็ดแล้วก็การผลิตยาได้เองในประเทศทำให้ยาตัวนี้มีราคาถูกกว่ายานำเข้า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19:30 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับก็เบรกนี้จะเป็นข่าวจากทุกทิศทั่วไทยนะครับเรื่องใหญ่เรื่องใกล้ตัวนะอยู่กับเรา2คนนะครับ2จอนะพี่กวยจันแรมและน้องโน่งจามอนครับ
3: ค่ะสวัสดีนะคะดีเจกุ้ยกวยจันแรมจอจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
2: ครับผม
3: ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลยที่รับสัญญาณจากทางFM 95ไปนะคะอยู่ที่ไหนกันอย่างไรฝนตกกันมากน้อยแค่ไหนเรามาระวังกันด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95ค่ะ
2: ครับผมวันนี้มากันหลายท่านแล้วนะครับนะฮะตอนนี้77ท่านเลขสวย77นะครับ
3: หวยบ่อยเหลือเกิน77เนี่ย
2: พี่ TSJJ นะครับบอกว่ารถไฟเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่คนขับนะฮะไร้วินัยไร้ระเบียบอยู่ที่รถยนต์นะอยู่ที่รถยนต์คนขับไร้วินัยไร้ระเบียบก็ร่วมกันนะพี่เนาะ
3: ร่วมหมด
2: คนขับรถเมย์ก็มีส่วนไปจอดขวางคนขับรถไฟก็ไม่ได้ฟังนะครับ
3: สัญญาณเลย
2: ครับผมนะฮะจะบอกว่ารถไฟไม่ผิดก็ไม่ใช่นะพี่เพราะว่าถ้าฟังแบบนี้คนขับก็ประมาทนะคนขับก็ประมาทคนขับเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะต้องหยุดรถอ่ะนะครับ

0: พี่วันชัยสวัสดีนะครับ
1: เดี๋ยวพี่เขาตอบกลับมาทะลุเฟซบุ๊กเลยจ้าน้องดองอะไรอย่างเง
0: ี้ยอ๋อเสียงสูงเหรอ
1: พี่วันชัยมาเรียกพี่วันชัย
0: เออครับพี่อิสมีแน่งนะฮะอิสมีแน่งนะครับสวัสดีครับฟังทุกวันขอบคุณนะครับพี่กัลยาพี่นาสวัสดีนะจ๊ะนี่พี่ธนากรด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ขึ้นไปมาฟังข่าวกันต่อนะครับพี่
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: โอ้ช่วงนี้เวลาฝนฟ้าตกแล้วถ้าเกิดมันตกช่วงเที่ยงเนี่ยแม่ค้าพ่อค้านี่ลำบากเลยนะขายของไม่ได้เลยนะนี่มาดูแม่ค้าอยู่คนหนึ่งที่ขายอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเป็นแม่ค้าขายข้าวแกง
0: คร
1: ับ โอ้ยลงทุนแต่ละวันเนี่ยขายข้าวแกงนะขายไม่แพงด้วยถุง20 บาทเองเนี่ย
0: โอ้ถูกมาก20 บาทครับวันน
1: ี้ขายไม่หมดไงเขาก็โพสต์ไปบอกว่าเงี้ยเนี่ยร้านกับข้าว20 บาทแจกฟรีข้าวกล่องวันนี้แจกฟรีเลยนะข้าวกล่องแล้วกับข้าวอีก100 ถุงจากพระอาจารย์วัดใหม่วรพจน์ตอนนี้จ้าเราทำความดีด้วยหัวใจตอบแทนคุณแผ่นดินโดยมีแกงถุงกว่า100 ถุงที่ขายไม่หมดอยู่บริเวณหน้าร้านเลยนะคะวันนี้ก็คุณพระช่วยจริงๆนะคะเขาก็เลยผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่าทางพระครูถาวรศรัทธาคุณเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดวรพจน์สังฆวาสนะคะวัดวรพจน์สังฆวาสเดินทางไปที่ร้านข้าวแกง20 บาทเนี่ยซึ่งอยู่ที่ชุมชนซอยศาลเจ้าสว่างอุทยานธรรมทานตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีแล้วก็ประกาศใส่ไมโครโฟนเลยนะว่าแจกแกงถุงจำนวน100 ถุงให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบร้านนะคะโอ้ยชาวบ้านก็เดินไปรับแกงฟรีกันเลยนะมีหลายเมนูให้เลือกด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ชาวบ้านที่ไปรับบอกว่าเนี่ยพระคุณเจ้าเขาเหมาแกงให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยแล้วเพื่อเป็นการช่วยแม่ค้าด้วย
0: เพราะว่า
1: ใช่เพราะแม่ค้าคนนี้เขาขายข้าวแกงนะ20 บาทแต่วันนี้ฝนตกหนักคนชาวบ้านก็เลยไปถามผู้สื่อข่าวไปถามแม่ค้าคนนี้แม่ค้าคนนี้อายุ42 ปีนะบอกว่าเนี่ยขายข้าวแกง20 บาทวันนี้ฝนตกหนักตั้งแต่เช้าขายไม่ได้เลยทางพระคุณเจ้าเห็นฝนตกหนักก็เลยโทรมาสอบถามตัวเองก็ตอบไปว่าแกงเนี่ยเหลืออีกประมาณ100 ถุงท่านเจ้าว่าก็ดีใจเหมาใจดีเหมาแล้วก็ให้โพสต์ไปเลยให้โพสต์ลงเฟซบุ๊กเลยว่าให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมารับแกงฟรีไปเลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยโพสต์แจกชาวบ้านในชุมชนก็มีศิษยานุศิษย์ผสมทบทุนร่วมกันเพื่อทำบุญเหมาแกงให้ชาวบ้านเลยนะแม่ค้าขายข้าวแกงก็ดีใจมากเลยอันนี้แหละคุณพระช่วยจริงๆนะคะ
0: ค
1: เขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าถ้าเกิดขายไม่หมดแล้วกระถุงเนี่ยโหเงินต้องจมแน่ๆเลยเพราะว่าทุนยังไม่ได้เลยอ่ะเหลือต้องร้อยกระถุงเลยดีใจมากๆเลยนะที่เจ้าคุณกับเจ้าวาดเนี่ยมาช่วยเหลือทำให้ไม่ขาดทุน
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อันดับ9นะครับพาไปดูที่หนองคายกันหน่อยนะแก๊งยาเสพติดเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเองครับพี่แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนตรวจเจอให้นะคือขบวนการลักลอบขนไอซ์เข้ามาที่แนวชายแดนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปค้นพบเนี่ยโอ้โหอัดแน่นมา146 ห่อก็น่าจะห่อละกิโลนะปรากฏว่าแกะออกมาเนี่ยอ้าวเจอเป็นเคตามีนเนี่ยนะฮะขออภัยไม่ใช่ไอซ์นะเป็นเคตามีนเนี่ย28 ห่อที่เหลืออีก118 ห่อเนี่ยเป็นสารส้มครับเขาบอกว่าไอสารส้มกับไอซ์เนี่ยมันจะมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกันคือเป็นเกล็ดสีขาวๆถ้าเอาสารส้มมาบดแล้วบรรจุพันเช่นเดียวกับเคตามีนหรือไอซ์เนี่ยนะครับดูไม่ออกเพราะฉะนั้นไอกระบวนการเนี้ยน่าจะโดนหลอกมาน่าจะโดนขบวนการยาเสพติดด้วยกันเนี่ยหลอกมาคิดว่าเป็นไอซ์นะเพราะมันห่อมารวมกันมาไงพี่ใส่กระเป๋าใส่กระสอบมา5 ใบวางอยู่ริมน้ำโขงพอตำรวจจับได้เนี่ยเคตามีนมีแค่28 ห่ออีก118เนี่ยเป็นสารส้มนะเขา

0: น่าจะโดนหลอกอย่างที่บอกนะครับเออถ้ามีการจ่ายเงินกันไปแล้วก็คงต้องไปไล่บี้กันนะเออนะครับนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีความผิดอยู่ดีนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสารส้มเนี่ยนะฮะแต่มันออกฤทธิ์เป็นกรดถ้านักท่องเที่ยวที่ซื้อแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไอซ์และเสพเท่ากับเสพสารส้มเนี่ยนะฮะสารส้มเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงแล้วก็ส่งผลให้ไตเสียหายนะมันก็มีผลต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับเออนะอาจจะรุนแรงไปถึงเนื้อเยื่อในปอดนะอาจเกิดความเสียหายได้ด้วย
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าโอ้โหเสพอะไรดีหรือไม่ดีกว่ากันในทางที่ดีอย่าไปเสพมันทั้งนั้นนะฮะจะไอก็อันตรายเจอสารส้มเออก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับโอ้แก๊งขายยาเดี๋ยวนี้หลอกกันเอง
1: หลอกกันเอง
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: แต่อันเนี้ยคือเป็นการทลายจริงๆเครือขายยาเสพติดชาวไนจีเรียค่ะแล้วได้ชายชาวไนจีเรีย1คนแล้วก็ผู้หญิง2คนอันนี้จับได้พร้อมเฮโรอีนหนัก 65.5 นะคะกลุ่มเครือขายยาเสพติดเนี่ยเขามาพักในกรุงเทพโดยมีผู้หญิงไทยมาด้วยนะคะโดยลักลอบมาจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาเช่าโรงแรมรายวันเลยนะคะตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าสายเขาติดเขาบอกมาว่าเนี่ยจะมีการมาเอายาเสพติดมาขายนะคะมาอยู่ที่คือไปเอามาจากนู่นอะริมโขงอะทางลาวอะไรเงี้ยก็จะเอาเฮโรอีนมาปรากฏว่าก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่พักยาก็เลยจับได้นายโอปิชาวไนจีเรียมีของกลางเป็นเฮโรอีน 49.5 กิโลกรัมนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยขยายผลไปติดตามจับกลุ่มนางสาวสมพรที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ใหม่มีของกลางเฮโรอีนอีก16กิโลกรัมนะคะก็โอบิเนี่ยที่เป็นชาวไนจีเรียก็บอกว่ารับเฮโรอีนมาจากนางสาวกัญญารัตน์เพื่อส่งต่อให้ผู้ค้าหลายย่อยที่มีทั้งชาวไนจีเรียแล้วก็ชาติอื่นๆที่แล้วก็จะได้นำไปกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะทางตำรวจบอกว่าเครือข่ายนี้เป็นองค์กรใหญ่ชาวไนจีเรียเริ่มโดยการหลอกลวงโรแมนต์แกมหญิงไทยไงหลอกให้เป็นหลงรักจากนั้นเมื่อรักไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องยอมขนยาเสพติดแล้วก็ได้ค่าจ้างครั้งละ30,000 บาทซึ่งชายชาวไนจีเรียที่เป็นคนหลอกให้รักเนี่ยจะเป็นตัวการใหญ่ยังคงอยู่ต่างประเทศยังจับกุมไม่ได้นะส่วนผู้ต้องหา3คนเนี่ยก็ถูกสั่งการมาอีกแต่ละคนก็ไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วยกันเลยโอ้โหอันนี้จะต้องตามมาถึงเครือข่ายได้แสดงว่าเนี่ยมันก็จับได้ภาษีต่อสร้อยอย่างนี้แหละดงเนาะ
0: อืมครับผม
1: แต่งั้นมันจะมีส่งเข้ามาอีกเรื่อยยังไงต้องสืบให้ถึงต้นต่อให้ได้ค่ะ
0: อืมครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ที่ชลบุรีนะครับโอ้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ20น่าสงสารพี่ร้องไห้กับนักข่าวใหญ่เลยแมวสุดที่รักหายไปครับเธอบอกเธอเก็บเงินซื้อมาตั้งแต่มอปลายก็ประมาณ14-15เนาะตอนนี้20ก็เลี้ยงมา5ปีเธอบอกมีความผูกพันใครเจอจะมีสินน้ำใจให้ 5,000 บาทนะครับนะเธอเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านสุดอินวิวสำนักบกหนองแฟบ3จังหวัดชลบุรีนะครับวอนช่วยตามหาจริงเธอลง Facebook ลงรูปแมวเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลงเบอร์โทรลงไลน์อะไรของเธอไว้ว่าถ้าใครเจอเนี่ยช่วยหน่อยช่วยตามหาหน่อยนะฮะแมวหายไปนะเจ้าแมวตัวนี้ชื่อว่าโอลาฟเป็นแมวพันธุ์สก็อตติชผสมเพศผู้นะครับสีขาวเทาอายุประมาณ2ปีก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กคือเก็บหอมรอมริบซื้อมาเลี้ยงมาด้วยความรักความผูกพันนะครับเธอบอกว่าเนี่ยมันไม่เคยหายออกจากบ้านเลยแต่ครั้งนี้หายไป1เดือนแล้วไม่รู้ชะตากรรมน้องแมวเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะใครที่พบเจอนะครับก็อยากให้ช่วยหน่อยเธอบอกว่าแมวเธอมีนิสัยขี้อ้อนขี้เล่นแล้วก็กลัวคนแปลกหน้าไม่ดุร้ายด้วยไม่รู้ว่าโดนสัตว์ตัวอื่นๆเนี่ยรังแกหรือว่าทำร้ายหรือเปล่านะครับก็เห็นใจย้ำอีกทีนะใครอยู่ที่แถวๆตำบลสำนักบกนะครับนะที่ตัวเมืองชลบุรีนะ ใครพบเห็นนะก็ช่วยน้องเขาหน่อยนะครับแมวหายก็เหมือนลูกนะรักเหมือนลูกก็เหมือนลูกหายไป
1: ก็บางคนเขาไม่มีลูกเขาก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่แหละเป็นลูกเขาเขารักมาก
0: คร
1: ับเราเข้าใจเลยแหละในหมู่บ้านที่บ่อยมากเลยโด่งเวลาแมวเขาหายจากบ้านก็ต้องเข้ามาละลายกลุ่มใครเห็นแมวนี่ตัวนี้บ้างบ้านที่นี่แมวมาประจำเลยไม่แมวใคร
0: คร
1: ับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เอาอันดับ6นะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยที่มีสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันมีข้อสงสัยนะว่าเอ๊ะหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดฟ้าผ่าขึ้นใกล้บ้านเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยจะได้รับผลกระทบความเสียหายได้หรือเปล่าแล้วควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมเพื่อป้องกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาก็บอกตอบเฉลยบอกว่าแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่สูงผิดปกติช่วงขณะจากฟ้าผ่าเรียกว่าไฟกระชากจากฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้านี้เนี่ยสามารถไหลเข้าสู่ตัวบ้านผ่านทางสายไฟสายโทรศัพท์หรือสายอากาศโทรทัศน์จนอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เสียหายได้วิธีการป้องกันที่สำคัญก็คือเตรียมการล่วงหน้าเลยถ้าเกิดก่อนเกิดฟ้าร้องเช่นการใช้งานปลั๊กพ่วงที่มีระบบป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าแม้จะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยลดอากาศเกิดความเสียหายได้อย่างมากโดยปลั๊กพ่วงประเภทนี้จะช่วยดูดซับแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดจากฟ้าผ่าเพื่อลดความเสี่ยงที่เครื่องไฟฟ้าจะชำรุดได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถ้าปลั๊กพ่วงเขาบอกปลั๊กพ่วงเนี่ยจะดูดซับแรงดันไฟฟ้าเกินมาแล้ว1ครั้งนะคะระบบป้องกันอาจเสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหากไฟแสดงสถานะการทำงานบนตัวอุปกรณ์ดับควรเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อเริ่มมีเสียงฟ้าร้องในบริเวณใกล้เคียงไม่ควรสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสายไฟหลายประเภทเลยนะคะทั้งโทรศัพท์แฟกซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตจะมีความเสี่ยงได้รับความเสียหายหากไฟดับเนี่ยก็ควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เครื่องปรับอากาศเตาไมโครเวฟเนี่ยจะเสียเป็นอันดับแรกเลยนะดังนั้นก็เลยว่าควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อมีฟ้าร้องถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ควรจับปลั๊กไฟในช่วงที่เริ่มมีฟ้าร้องด้วยไม่งั้นอาจจะถูกไฟฟ้าดูดด้านค่ะ
0: ครับมหาน
3: ครรอบทิศโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
0: April

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับ

0: มทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพ
2: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: มหานครรอบทิศอันดับ5
4: กลับมาอันดับ5ครับวันนี้ศึกมวยอะไรนะเขาเรียกอะไรศึกวันกันชัยนะพี
5: ่ศึกวันกันชัย
4: ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะต่อย
5: เร็วมากเลยนะ
4: ต้องต่อยจบไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนยังไม่จบอะอารมณ์มันยังไม่จบมันยังเหมือนแบบยังไม่ได้ต่อยเลยอะมันเหมือนมาขัดขาล้มหัวฟาดอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีต่อแน่นะครับเขาบอกว่าจะไปต่อเวทีใหญ่กว่าเดิมคือเวทีราชดำเนินครับผมจำได้แล้วผมไปถ่ายข่าวดังข้ามเวลานะถ้าไม่ใช่นักมวยเนี่ยขึ้นไปไม่ได้นะเวทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยผมต้องขออนุญาตต้องแบบว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขึ้นไปถ่ายคือผมจะขึ้นไปอินเสิร์ตภาพถ้าคนไม่ใช่นักมวยเนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์เขาถือมากนะเวทีราชดำเนินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสองคนนี้จะถือว่าไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพแต่ได้ขึ้นชกที่เวทีราชดำเนินเนี่ยที่สุดแล้วนะผมว่าที่สุด
5: เป็นเพราะว่าเขาถูกวิอะไรนะวิวาทกันในเรื่องวันไหลใช่ไหมวันไหลที่ราชบุรีใช่ไหม
4: วันไหลวันไหลเนี่ยอยู
5: ่ๆ
4: ซ้อนมอเตอร์ไซค์เล่นสงกรานต์อีกคนนึงเดินมาซัดเข้าให้จากข้างหลังนะก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชกไฟต์นึงได้ 20,000 คนละ 20,000 มันก็เอาเพื่อเอาไปไหนก็เอาได้ 20,000 นะเอา
5: อะไรมันขัดอะไรระเบียบหรือว่าอะไรแต่ว่ากรรมการเขาดูไม่ทันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโด่ง
4: เขาบอกว่ามันเป็นขัดตรงเนี้ยขัดขาล้มแล้วหัวฟาดกรรมการเขาก็เลยยุติการชกไปนะครับแล้วก็คู่กรณีเนี่ยคุณในไอ้เดี๋ยวนะเขาชื่ออะไรนะสนายก็เปิดเนี่ยนะฮะเขาก็โวยว่าแหมไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาบอกจัดใหม่พี่เสียโบ๊ทกับหนุ่มกันชัยเดี๋ยวจัดใหม่30ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะเขาบอกมี EP 2แน่เมื่อวานผมเห็นแว๊บๆว่า30พฤษภานะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับในข่าววันนี้ไม่ได้บอกแต่เมื่อวานเนี่ยได้ยินคร่าวๆว่า30พฤษภาต่อยใหม
5: ่แก้มือกันไหมว่าจะแบบจบแล้วลูกผู้ชายขึ้นเวทีกันแล้วเขาจัด
4: ไปเวทีใหญ่กว่าเดิมไปเวทีราชดำเนินเลย
5: เขาจะสนุกเลยแบบติดใจเลยยังไงอ่ะน้อง
4: ก็เด็กมันจะได้จบๆกันไปสักทีไงไม่อารมณ์ค้างกันอยู
3: ่มหานครรอบทิศอันดับ4
5: โอ้ยแต่นักมวยคนนี้ด้งอำนาจออเดอร์โดเนี่ยนะอุ้ยเคยถูกอันนี้แล้วครั้งหนึ่งก็ยังเนี่ยนักมวยคนนี้เจ้าเพชรอำนาจออเดอร์โดซึ่งเป็นอดีตนักชกทีมชาติไทยแล้วก็อดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นไฟเวท112ปอนด์เลยนะวันนี้ก็ถูกตำรวจจากสภ.ศรีราชาชลบุรีนำตัวฝากขังศาลจังหวัดชลบุรีเลยเพราะว่าทางครอบครัวของนายอำนาจเนี่ยโพสคลิปพฤติกรรมเสพยาก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มที่บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อนในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผลตรวจออกมามีสารเสพติดจริงตอนนี้ที่ผ่านตอนขณะนี้อำนาจเนี่ยนักชกนักอดีตนักชกไทยเนี่ยนักมวยไทยเนี่ยอยู่ระหว่างคุมบอบคลิปนะแล้วยังต้องไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดชลบุรีแล้วก็รายงานตัวมาแล้ว2ครั้งแต่ก็มาก่อเหตุครั้งนี้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเสพยาเสพติดขณะนี้แนมหน้าเนี่ยมีคดีที่อยู่ระหว่างรอลงอาญาและไม่ได้เป็นรายงานตัวที่ศาลหลังจากนี้ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญาซึ่งอาจได้รับโทษตามกระบวนการตามกฎหมายวันนี้เข้าคุกแน่คดีที่รอลงอาญาอยู่แล้วอยู่ระหว่างการคุมประพฤติอ่ะเพราะว่าทำตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมนะไปเสพยาอีกอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่ว่านะไม่เข็ดอ่ะ
4: หมดอนาคตเลยเนา

0: หมดอนาคตต้องเข้าคุกเลยแล้วนี่ได้เป็นญาติญาติเป็นคนไปโพสต์คลิปเองแสดงว่าญาติเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกันโด้
1: พ
0: ี่เข้าใจเลยนะว่าครอบครัวที่มีคนเสพยาเนี่ยคุณญาติเราไม่อยู่อ่ะญาติต้องตัดใจเอาไม่อยู่นะต้องให้ทางเจ้าที่บ้านเมืองมาจัดการโด้
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: มีวรรณศักดิ์บอกเสียเพราะยาเสพติด
0: อู
1: ้เนาะนะครับอันดับ3วันนี้นักข่าวไปสำรวจนะครับกับนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาถึงแนวคิดของรัฐบาลนะครับจะลดวีซ่าต่างชาติเหลือ30วันท่องเที่ยวพัทยาบอกเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยเพราะอะไรเพราะว่าพัทยาชลบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่กลุ่มสแกมเมอร์เป็นแหล่งที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันนะฮะเพราะฉะนั้นการลดวีซ่าเหลือ30วันเนี่ยเขาบอกว่าในมุมการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจริงเนี่ยเพียงพอนะแล้วมันจะเป็นการช่วยคัดกรองไม่ให้พวกกลุ่มพวกเนี้ยแฝงตัวเข้ามาอยู่ที่พัทยาหรือชลบุรีด้วยนะครับนักท่องเที่ยวจริงๆที่พัทยาเขาต้องการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นกลุ่มเนี้ยจะมาใช้จ่ายด้านที่พักอาหารกิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มาแบบระยะยาวสั้นของเขาคือ 3-7 วันพอแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลไปหากลุ่มเนี้ยกลุ่มที่มาเที่ยว 3-7 วันได้เนี่ยจะใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มที่มาอยู่แบบยาวๆเป็นเดือน2เดือน60วันตามวีซ่าเนี่ยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเห็นด้วยเราจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพกลับมา
0: คร
1: ับ นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: โอ้มาดูชาวบุรีรัมย์คนนี้ถูกหลอกจากบริษัทชื่อดังให้ลงทุนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลานะคะสูตัวนี้8ล้านบาทแหละนะคะก็คือผู้ประกอบการคนนี้ชื่อนายลักษณ์คนกีรติมาศนะคะถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศพี่ก็ไม่รู้บริษัทอะไรนะหลอกให้ร่วมโครงการเลี้ยงปลาทับทิมนวัตกรรมใหม่ที่บริษัทคิดค้นระบบมันเป็นอย่างดีเลยรับรองได้มีตลาดรองรับกำไรแน่ๆเลยปีละ3ล้านบาทเราก็จะคืนทุนได้ภายใน5ปีตัวเองก็หลงเชื่อไปทำบ่อปลาขนาดใหญ่เลยอ่ะกว่า40บ่อเนื้อที่200ไร่นะคะที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ใกล้กับลำน้ำมูลแต่ตอนนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างนาน4ปีแล้วหลังจากใช้เงินเก็บที่มีอยู่4ล้านบาทเนี่ยลงทุนจ้างเครื่องจักรไปทำการปรับพื้นที่ขุดบ่อซื้ออุปกรณ์ท่ายางพลาสติกอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเตรียมเลี้ยงปลาทับทิมแต่หลังจากปรับพื้นที่ขุดบ่อแล้วก็ไปทราบว่ามีผู้ประกอบการฟาร์มปลาถูกบริษัทเนี้ยเคยชวนให้ลงทุนเลี้ยงปลาก่อนหน้านี้แล้วก็ขาดทุนทางบริษัทก็ลอยแพไม่ช่วยเลยมีคนที่เสียหายแล้วเนี่ยนะคะเป็นถึง11รายนะคะ11รายที่เป็นบริษัทที่ไปลงที่หลงเชื่อเนี่ยคาดว่าเนี่ยความเสียหายไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเลยอะตอนนี้มีผู้เสียหายยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทนี้กว่า80ล้านแล้วโอ้เขาบอกว่าวันที่6กรกฎาคมนี้จะมีการเจรจากันที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์โอ้คนนี้เขาบอกว่าลงทุนไปเยอะเลยแหละก็เลยตอนนี้ก็ชะลอตัวเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็จะต้องไปรอดูว่าคนที่ไปหลงเชื่อแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ย11ลายเนี่ยเสียหายมากกว่าเขาแล้วนะ2ล้านบาทเดี๋ยวเจรจากันได้หรือเปล่าวันที่6กรกฎาคมค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: วันนี้ที่นิติเวศนะครับญาติที่มารับศพนะครับก็เป็นชาวเมียนมานะครอบครัวชาวเมียนมานางสาวเอเอมิดนะครับอายุ36ปีเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์เธออยู่บนรถสาย206นะครับครอบครัวเนี่ยถึงกับยืนไม่ไหวนะพี่ร้องไห้จนเป็นลมกันไปเลยนะฮะแฟนหนุ่มก็ร้องไห้จนหมดสตินะครับโอ้เสียงที่นิติเวศวันนี้มีแต่เสียงร้องนะครับญาติญาติบอกว่าทุกคนเนี่ยพยายามตามหาน้องสาวขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเกือบ4โมงวันเกิดเหตุจนกระทั่งมาเห็นข่าวอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เริ่มใจไม่ดีนะฮะยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยอยากให้มีปาฏิหาริย์ว่าไม่ใช่น้องของพวกเขา
0: แม้ว่าจะติดต่อยังไม่ได้ขออยู่ที่อื่นขอติดต่อได้เถอะใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เขาบอกผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนะครับเป็นคนขยันนะฮะทำงานอยู่ในไทยมาเป็น10ปีละแล้วก็นั่งรถเมล์สาย206เนี่ยเป็นประจำ

0: โอ้
1: นะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะครับ
0: แต่ละครอบครัวที่ไปรับศพแบบนี้ก็ควรจะไปได้กันทั้งนึงด้วย
1: อืมใช่แล้วแต่ละคนก็บอก
0: ทำหันไปอ่ะมันเกินที่คนจะรับได้อ่ะ
1: เงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเยียวยากันได้หรอกเนาะ
0: ค่ะก็ขอทุกคนนะคะขับรถขับราเนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องถึงคนอื่นที่อยู่บนท้องถนนด้วยนะคะบางทีก็มันต้องมาจบชีวิตโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้หนาด้วย
1: ใช่ใช่ใช่นะทิ้งท้ายกันด้วยข้อเตือนใจนี้แล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับพี่กวย
0: ค่ะ
1: สวัสดีคุณฟังครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: จ
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 9:40 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลในกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนำทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนและชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสเสด็จมาส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์การออกให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นวันนี้มีผู้รับบริการ169คนและส่งต่อโรงพยาบาลนครพนม15คนซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดรถรับส่งให้ประชาชนมาตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเสด็จไปพระพลาส่งงานพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะสามารถยับยั้งป้องกันไม่ให้โรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ส่งงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในชนบทสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

0: ันตรายถึงชีวิตการทำหมันเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดแต่ยังมีบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการทำหมันเป็นการทารุณสัตว์ซึ่งข้อที่จริงทางการสัตวแพทย์จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกด้วยการออกโดยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์ทั้ง12อำเภอจิตอาสามณฑลทหารบกที่210ร่วมออกหน่วยพร้อมตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดทั้งการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามพระนโยบายที่เชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อสร้างความปลอดภัยสาธารณะให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิตดังนั้นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นแหล่งแพร่กระจายหลักของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้การออกโดยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิทานระยะที่3พ.ศ. 2569ถึง2573เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนูหน้ามนคนกอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่20วันพุธที่20พฤษภาคมนะครับทักทายพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจะเจอกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์ด้วยนะฮะขออนุญาตทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองนะจ๊ะพี่มังกรนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เรวดีศิลปนุษย์รักศิลปะโอ้โหอ่านยากเลยทีนี้สวัสดียายออสด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมแล้วก็พี่มังกรมาแล้วนะแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่ขาวดอนผู้ใดอีกนอพี่ประภัยศรีนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับที่มารับชมรับฟังจากอุบลอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวครับขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำผลงานเพลงเข้ามาละนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะขอให้รวยขอให้

รวยทุกคนเลยนะครับผมทักทายจาก SMS ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีป่าโอ้โอเพนกระโดดมีคนขอเพลงเข้ามาโอ้แผ่นกระโดดนะฮะเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผมผู้ใหญ่วันสวัสดีนะครับพี่ประภัยศรีบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะวันนี้ได้ฟังแน่นอนครับยาวๆแน่นอนเดี๋ยวเปิดเพลงเพาะๆให้ฟังหนูน้ำมนต์อาจจะไม่ได้คุยยาวแต่จะเปิดเพลงให้พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านได้ฟังกันยาวๆนะครับผมผู้ใหญ่วันทักทายครับอ๋อสวัสดีครับผู้ใหญ่วันครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละวันนี้สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับฝนก็ตกด้วยวันนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะฮะปริมณฑลเนี่ยไม่รู้ว่ามีตกหรือเปล่าแต่ที่นี่โอ้โหตกหนักมากๆเลยเมื่อประมาณทุ่มกว่าๆนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะยังตกอยู่น่ายังตกเหมือนเดิมนะครับสีน้องฟ้าใสด้วยนะจ๊ะแอดมินของฉันมาแล้วเพิ่งไปแชร์ไลฟ์มาลงสตอรี่น่ารักมากเลยขอบคุณคนสวยด้วยนะจ๊ะน่ารักมากๆเอาละครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะเข้ามาแล้วอยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยศิลปินที่พี่ๆชื่นชอบศิลปินที่พี่ๆสนับสนุนนะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงเลยไม่อยากส่ง SMS แต่อยากโทรมาคุยกับหนุ่มหน้ามนเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับผมอย่าลืมนะฮะ022481366จ้า

0: ับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารน้ำไม้พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับเพราะสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: พี่อ๊อฟใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับผม
1: พี่อ๊อฟโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ย
2: นครราชสีมาครับโคราชเองครับ
1: โคราชบ้านเดียวกันเลยผมชัยภูมินะพี่นะ
2: โอ้ยใกล้ๆกันครับพี่
1: อ๋อพี่อยู่อำเภอไหนพี่โคราชครับ
2: อยู่อำเภอเมืองครับ
1: โอ้อยู่ในเมืองเลยผมเคยอยู่โคราชประมาณ2ปีพี่ประมาณนั้นไปเป็นทหารที่นั่น
2: ใช่ไหม
1: ใช่ผมอยู่
2: สุรนารีสุรธรรมครับ
1: ใช่อยู่สุรนารีครับผมอยู่สุรนารี
2: อ๋อ
1: พี่อ๊อฟวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
2: ฝนต้องสาบครับของตั้งแต่จรดาคร
1: ับ ฝนต้องสาบเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: เข้าบรรยากาศหน้าฝนใช่ไหมครับ
1: โอ้ตอนนี้โคราชฝนตกแรงไหมพี่
2: ใช่ครับแรงครับวันนี้ก็ตกตั้งแต่เช้าเลยครับ
1: อ๋อตั้งแต่เช้าโอ้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เหรอพี่
2: ตอนนี้หยุดแล้วครับตอนนี้หยุดแล้วครับ
1: โอเคได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะพี่อ๊อฟครับ
2: ครับผมฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับผมนะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ได้เลยครับพี่ขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อ๊อฟโคราชบ้านเองนะพี่น้องนะคนบ้านเดียวกันนะพี่น้องเด้อนะฮะขอเพลงเข้ามาฝนต้องสาดครับพี่เขาบอกว่าพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วอีกอย่างคือเข้ากับบรรยากาศด้วยเพราะว่าโคราชนี่ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยแสดงว่าวันนี้น่าจะตกหลายรอบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่อ๊อฟสายหน้าไมค์กันเลยครับฝนต้องสาบ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นครับอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: วัสดีค่ะ
1: มหานครบลาย
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ครับผมในช่วงของโอ้โหมาครับขออภัยฮะในช่วงของมานครไลท์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:38 นนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเฮ้ยช่วงนี้เป็นไงไม่รู้ลิ้นพันพี่น้องลิ้นก็มีแต่แนวพันๆแต่เนาะทักทายพี่น้องครับที่เขามารับชมรับฟังใหม่นะพี่น้องเด้อขอเพียงใดครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายมาแล้วทักทายคุณยายด้วยนะครับก็แล้วก็พี่ๆทุกท่านด้วยแล้วก็มีพี่โสภาสวัสดีพี่โสภาด้วยครับแล้วก็พี่วรรณภานะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่นางหนูวันนะครับเห็นบอกว่าโหยกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วอ่ะขอบพระคุณหลายครับพี่น้องขอให้รวยพี่น้องสู้ครูสู้คนแล้วกันนะครับตอนนี้มีที่ไหนฝนตกบ้างครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหฝนนี่กระหึ่มเลยไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าเนี่ยผมก็รอลุ้นอยู่ถ้าน้ำท่วมมาเนี่ยแบบโอ้ยากเลยเนาะไอ้ทักทายพี่ๆด้วยนะจ๊ะพี่มังกรขอเพลงเข้ามาพี่มังกรขอเพลงไอ้ทุยเข้ามานะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะชั่วโมงที่2ฟังเพลงยาวๆนะครับแล้วก็มีคุณยายคุณยายมาแล้วน้องแชมป์นี่น้องแชมป์มาแล้วฮะแล้วก็สวัสดีพี่วันดีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็พี่พีระเดชนะครับพี่พีระเดชอุ๊ยขออภัยครับพี่พีระเดชตีกังป่ะเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยตีกังดีกังคนคลื่นวิทยุอ๋อแล้วก็พี่สียังอยู่โอ้สวัสดีพี่สีด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงแรงไปหน่อยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงอีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้กันละกันจ้า

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ
3: ้ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาให้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ไอ้โปร

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผมในช่วงของ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำบนจนถึง4ทุ่มนะครับขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จัดแอนแจ่มๆเลยนะครับผลงานเพลงต่อไปนี้ครับท้ายชั่วโมงแรกขอมอบพิเศษเพลงนี้ให้กับคนที่มีความฝันหรือคนที่กำลังจะตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างอยู่นะฮะยังไงก็ขอให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนไปถึงจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จนะครับแล้วเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับในชั่วโมงที่2ก็สำหรับพี่คนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่สายหน้าไมค์022481366นะครับย้ำอีกรอบนะจ๊ะ022481366ครับแล้วเจอกันชั่วโมงที่2จ้า

0: 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านรัฐบาลพยุงเศรษฐกิจโตต่อเนื่องนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของฝ่ายค้านที่ให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะทำให้งานรัฐบาลสะดุดหรือไม่ว่าไม่มีความกังวลตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วรัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างทำให้ GDP ขยับขึ้นมา 2.5% เมื่อมาถึงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์การส่งออกดีมากเป็นประวัติการดังนั้นไตรมาสที่1ที่เกิดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเดือนมีนาคมหากหยุดหรือไม่ทำอะไรจะไม่สามารถพยุงกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมกระทรวงพาณิชย์จึงทำก่อนที่จะเกิดและหากเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากส่วนโครงการไทยช่วยไทยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจโดยตลอดและบูรณาการร่วมกันกับทุกกรมโดยวันที่4มิถุนายนจะมีคูปองให้กับคนซื้อของสามารถนำไปลดราคาได้100บาทเพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการพร้อมส่งเสริมสินค้า SME สินค้าชุมชนให้สามารถเติบโตและเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นสมช.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ต A1 ไปเวียดนามและฟิลิปปินส์ชี้ไม่กระทบใช้ในประเทศนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าผลการประชุมสมช.มีเรื่องพิจารณา2เรื่องหลักได้แก่การพิจารณาการกำหนดมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรช่วงที่ผ่านมาสมช.ระงับการส่งออกน้ำมันนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอจากกระทรวงพลังงานว่าขณะนี้มี2ประเทศขอให้ไทยช่วยส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเหล่านั้นคือเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งมีการร้องขอมาเป็นน้ำมันเจ็ต A1 ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องบินโดยชั้นนี้หารือกับกระทรวงพลังงานแล้วเห็นว่าการส่งออกน้ำมันดังกล่าวไม่กระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและเป็นการดีในการลดเกินสต็อกอยู่ในขณะนี้ทำให้สามารถรับน้ำมันได้ตามที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงพลังงานหากมีการขาดแคลนทางกระทรวงพลังงานโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจระงับการส่งออกได้หากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้เตรียมถกประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมโดยจะใช้โอกาสเยือนในครั้งนี้พบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนทั้งระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้

0: หารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันองค์การระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมพบปะหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพบกับทีมไทยแลนด์ภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสโดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: ขอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สารไมพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายหน่อยนะจ๊ะแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่นพดลใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: พี่นพดลโทรมาจากที่ไหนครับ
2: จังหวัดตากครับ
1: จังหวัดตากอยู่อำเภอไหนครับพี่จังหวัดตากเนี่ยอ
2: ำเภอเมืองอ๋ออ
1: ยู่อำเภอเมืองเลยตอนนี้ตากเป็นไงบ้างครับที่เหนือฝนตกหรือเปล่าครับ
2: ก็มีฝนตกบ้างครับ
1: อ๋อมีฝนตกบ้างเนาะวันนี
2: ้
1: พี่นพดลโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: ขอเพลงไอ้ถุยครับ
1: ไอ้ถุยของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: อ๋อทุกเสียงทุกสายเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็ให้เป็นก้องห้าทุกคนครับ
1: อ๋อได้เลย
2: แล้วก็ดีเจหน้าไมค์ครับสุดหล่อครับ
1: โอ้โหขอบคุณพี่นพดลสุดหล่อเหมือนกันนะพี่นพดลผมรบกวนพี่พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้คร
1: ับโอเคครับ
2: ด้วยน้ำด้วยครับ
1: ได้เลยครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกคน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบ

0: นี่เนี่ยได้เชื้อ
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณพี่นพดลมากๆนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
0: เดี๋ยวผมมอบให้น้องอะไรนะหลังไมค์ด้วยนะครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยครับผม
0: ครับแล้วก็ขอมอบให้กับอะไรนะพี่อะไรนะ
1: ใครเอ่ยพี่ดีเจเหรอครับ
0: พี่ดีเจของขึ้น95ทุกคนครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยพี่นพดล
0: แล้วก็พี่เปิ้ลทางของครับ
1: อ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี
0: ่ครับ
1: ครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่นพดลจังหวัดตากนั่นเองครับโทรเข้ามาขอเพลงไอ้ทุยของแอลกอฮอล์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่เปิ้ลอ่างทองแล้วก็พี่ๆดีเจของ FM 95ทุกคนครับแล้วก็หนูน้ำมนต์ด้วยแล้วก็หลังไม้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไม้กันเลยครับไอ้ทุย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงคืนคำของนวกะนะฮะสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองบรรณวัฒน์บริสุทธิ์ครับเรียบเรียงสุภการพรหมเกิดนั่นเองครับโอ้โหเป็นผลงานเพลงคืนคำของนวกะนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะคืนคำนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: กับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกันหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2 ทุ่มจนถึง 4 ทุ่มทุกสัปดาห์

นะครับเข้ามาขอเพลงกันได้นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ทำงานมาเหนื่อยๆเข้ามาฟังเพลงเพราะๆนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: วลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

วันนี้มาแบบมาแบบโจ๊ะโจ๊ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังนะจะได้สดชื่นนะฮะผู้ฟังจะได้แบบโอ้ยวันนี้มันฝนตกมันอ่อมมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะเพลียอะไรอย่างงี้ไปทำการทำงานมาตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมุนมาเจอกันหมุนมาฟังเพลงนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อยากจะให้สดชื่นกันสักหน่อยก่อนนอนเนาะนะคะดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเนี่ยก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนนอนนะคุณผู้ฟังแต่พี่ๆบางคนเนี่ยก็บอกว่ายังไม่นอนจ้านะคะเพิ่งจะเริ่มทำงานเข้ากะดึกไงยังไงก็ว่าไปนะคะแต่ว่า2ชั่วโมงนี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเรามีเพลงเพราะๆมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆเลยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปว่ากันต่อถึงช่องทางต่างๆของเรานะคะเรามาพูดถึงนะงานเพลงก่อนดีกว่าเออนะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนโอ้โหคือเต้นแบบมาราธอนเลยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับโสดกระปิบกระปล่อยเฮ้ยเป็นความโสดแบบมันโสดบ้างไม่โสดบ้างอย่างนี้วันนี้โสดพรุ่งนี้ไม่โสดอะไรอย่างงี้นะคะจากน้องปออันนบนะคะหรือว่าปอ AF นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนของใจนะคนของใจงานจากเอสปราชญาบัวหลวงนี่เขาก็เป็นพระเอกลิเกด้วยเนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจักกิมกับต๊กโตนนะคะนะต๊กโต รวมกันเลยคุณฟังคือเวลาฝนตกมันชอบได้ยินเสียงแบบเนี้ยนะคะก็เป็นงานเพลงสนุกๆจากวงต๊กโตอาสยามนั่นเองนะคะสามงานเพลงที่แบบว่าเชื่อไหมว่าทุกวันนี้วงดนตรีก็คือแบบเล่นเพลงพวกเนี้ยคือแทบทุกงานอ่ะเอาจริงๆนะโดยเฉพาะจักกิ้มกับต๊กโตเนี่ยจริงๆก็เป็นเพลงของเพื่อนๆหนูเองนะนะคนที่ร้องเพลงนี้นะคะต้นฉบับเลยแล้วก็เขารับราชการกันด้วยนะคะวงตกโตนะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยก็มีเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นมาแต่ว่าเริ่มต้นตอนแรกเลยนะคะทั้งวงเลยนะเป็นรับราชการเป็นทหารทหารเรือทหารเรือนะคะก็เป็นพวกกันนี่แหละนะคะสนุกสนานเนาะเวลาฟังเพลงเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะสำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์วันนี้โอ้โหจริงๆวันนี้นะต้องบอกว่ามาพร้อมกับสายฝนอันหนักหน่วงผู้ฟังนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะขึ้นมาที่สตูดิโอจัดรายการนะคะโซนแบบรัชดาเนี่ยนะคะรัชดาเหม่งจ่ายเนี่ยโซนเนี่ยพระราม9ฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็เกือบที่จะต้องนะคะพายเรือเนี่ยมาจัดรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะอสมทฝนตกหนักมากเลยนะคะก็มาพร้อมกับสายฝนและความสนุกสนานกลางการค่ำคืนนี้เนาะนะคะใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะอัปเดตกันหน่อยว่าวันนี้พื้นที่ไหนจังหวัดใดนะคะมีฝนตกนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1366จองสายหน้าไมค์คุณผู้ฟังอย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราด้วยหลังไมค์วันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่นะคะส่วนใครที่นะคะไม่ถนัดแบบโทรมาแบบอาจจะรู้สึกเขินอายกันบ้างบางครั้งบางทีเนาะนะคะจะไม่อยากคุยสายหน้าไมค์แบบอยากจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันที่เบอร์เดียวกันนี้นะคะ02-248-1366แล้วก็รวมถึงทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะข้อความแรกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยอันนี้คุณแม่อรุณแน่นอนนะคะแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำกลอนสั้นๆเข้ามาด้วยนะบอกว่าฟังลูกทุ่ง95พาเพลินจิตนะ

ไม่เพลินจิตสินี่พระรามเก้าโอ้ย5บาท10บาทนะคุณว่าน่ะเอาใหม่ฟังลูกทุ่ง95พาเพลินจิตไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันนี่เว้นวรรคไม่ถูกนะตกภาษาไทยหรือเปล่าดีเจแม้ไม่ได้กินถั่วนะถั่วอะไรเนี่ยจะถั่วลิสงถั่วAlmon อันนี้เป็นคำกลอนจากพี่หนึ่งรงก๊อกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมเข้ามาบอกนอนยังไม่ได้เลยกลัวฝันร้ายนะเขาบอกอย่างนั้นต้องรอฟังเสียงดีเจก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดบอกว่าขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครนะบอกว่าขอมอบให้กับพี่เมย์นะคะรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยนี่พี่เมย์นี่มีหลายเมย์นะเออนะมีหลายเมย์นะที่เนี่ยเมไหนเมดิชาใช่ไหมเออเมดิชาแน่นะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เมมาใต้โต๊ะพี่ลูกตาลก่อนนะคะถึงจะเปิดได้นะหล่อเล่นเอาล่ะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะรับสายหน้าไมค์กันนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับสายชิวหิวใจเนาะนะคะเมื่อกี้นี้3งานเพลงสนุกๆ นะคะผ่านไปเนาะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศฟังเพลงช้าๆกันสักเพลงนึงนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้ไปเจอกันมาแป๊บนึงนะคะกับศิลปินท่านนี้นะคะคุณอีฟอรวรรณนะคะก็เลยบอกว่าจัดให้สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันนับดาวรอเธอ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลกับแถวนี้เองลาดพร้าวนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อนันต์นะคะ
2: เรียกลุงดีกว่าคร
1: ับ หรอเรียกพี่ไม่ได้หรอคะ เรียกอะไรดีคุณลุงหรือคุณพี่ดีคะ
2: ลุงดีกว่า
1: หรอคะคุณลุงนะ
2: ตอนนี้ก็60กว่าแล้วครับ
1: โอ้ยังเพิ่ง60กว่าอยู่เลย
2: ไม่เป็นไรน้องลูกตา
1: ลได้ค่ะคุณลุงโทรมาจากลาดพร้าวในช่วงประมาณไหนคะของลาดพร้าว
2: ลาดพร้าว101
1: อ๋อเกือบบางกะปิแล้วเนาะ
2: ก็มันเข้าได้2ทางครับถ้าเราเข้าเส้นทางนะว่ามันก็เป็นโพแก้วแต่ถ้าเข้าลาดพร้าว101ก็ผ่านหน้าวัดแล้วก็มาวิ่งเข้าเส้นนะว่ามันโพแก้วเหมือนกัน
1: นะคะอยู่โซนนี้แหละใกล้ๆกันไม่ไกลเลยวันนี้ฝนตกเนาะ
2: โอ้
1: โห
2: ฟ้าให้มันตกให้ท่วมเลย
1: โอ้ย
2: ได้นอนสบายสบาย
1: นะแต่ท่วมเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกัน
2: ไม่ไหวครับเดือดร้อนบ้านข้าง
1: ๆนั่นน่ะสินะคะแต่ถือว่าตกมาแบบนี้ก็อากาศเย็นเนาะคุณลุงเนาะ
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่หรอกกำลังทำกับข้าวแต่ฝนเทก็ต้องรีบปิดพัดลม
1: ค่ะ
2: เพราะไฟฟ้ามันรัดวงจรบ่อย
1: นี่หนูกำลังสับสนกับตัวเองอยู่นะว่าตกลงแล้วกำลังคุยสายอยู่กับคุณลุงอนันต์หรือว่าพ่อชายเมืองสิงห์เนี่ยขนาดหัวร้อยยังขายน่ะคือเอ๊ะ
2: มันไม่หรอกสมัยก่อนอดีตมันเคยร้องได้แต่นี้มันร้องไม่ได้แล้ว
1: จริงหรือเปล่าเนี่ยในหูสักท่อนได้ไหมคะอยากจะโอ้อยากจะฟังสักนิดนึงได้ไหมเนี่ย
2: พี่อุตส่าห์ทำงานก็เพื่อน้อง
1: อีกนิดนึง
2: หวังเก็บเงินเก็บทองเอาไปมันในความใจ
1: อ
2: ือ
1: หือเนี่ยนะไม่ได
2: ้ครับ
1: นี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะแต่เสียงหัวเราะเมื่อสักครู่นี้คุณลุงอนันต์เหมือนพ่อชายเลยนะคือปกติเนี่ยหนูจะจัดรายการร่วมกับพ่อชายวันอาทิตย์ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะนะมาฟังได้แต่เมื่อกี้นี้ใช่เลยนะตอนหัวเราะนี่หนูแบบเอ๊ะตกลงนี่ตอนนี้4ทุ่มหรือตอน5โมงวันอาทิตย
2: ์น้องจ๋า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อดีตอ่ะก็คือขับรถนำเที่ยวน่ะขับรถนำเที่ยว8ล้อ2ชั้นน่ะ
1: โ
2: อ้ก็เปิดให้ลูกค้ามาลูกค้าอยากฟังเพลงก็ให้เขาลงมาพิมพ์เอง
1: ค่ะ
2: มันอะไรอ่ะก็มีดีเจอยู่ชั้น2
1: เป็นรถแบบว่าเป็นรถบัสรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่
1: พอจะนึกออกพอจะนึกออกโอ้แสดงว่าก็ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลง
2: ครับแล้วก็บางทีอยากจะร้องเราก็พิมพ์เอง แล้วก็ให้ดีเจเล่นตีไปทั้งหมด
1: เออค่ะ
2: แต่ถ้าขับรถไม่ร้อง
1: เออไม่ร้องตอนที่แบบว่าเปลี่ยนคนขับใช่ไหมคะเปลี่ยนมือใช่ไหม
2: ก็คือจอดในตาม
1: พักรถ
2: ร้านค้าร้านของฝากเนี่ยครับ
1: ดีค่ะดีเนาะบางทีเราก็ต้องผ่อนคลายบ้างเนาะเวลาขับรถแบบไกลๆระยะทางไกลๆอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเค
2: แต่เจ้าหนึ่งก็วิ่งบางทีวิ่งในกรุงเทพไปดิมเวอร์กลับจากดิมเวอร์ก็รับตามต่อไปเชียงมงเชียงใหม่ไปใต้ไปอะไรพวกเนี้ยครับ
1: ไปทั่วเลยเน
2: า
1: ะโอเคค่ะอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่นันอยากฟังเพลงอะไรคะ

0: คุณลุงอนันต์เนาะ
1: อย่าเรียกพี่นะ
0: เออเอานี้เพลงนี้นะเก็บเงินแต่งงานใช่ไหมคะถูกต้องเนาะ
1: ถูกต้อง
0: โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะโอ้นะเสียงนี่เป็นเอกลักษณ์จริงๆอ้าวจัดให้เลยค่ะสายชิลฮิวใจของเรากับเก็บเงินแต่งงานโซนเพชรโซนสุพรรณ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณลุงอนันต์จากลาดพร้าวนี่เองนะคะก็ใกล้ๆเนาะนะคะจะใกล้จะไกลค่ะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ทางตอนออนไลน์ก็เข้ามาทางไลฟ์ของเราได้นะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะส่วนสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะรับอีกหนึ่งสายก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์กับเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ทางหลังใหม่ได้เลยนะคะทีมงานของเรารอรับสายอยู่แล้วนะคะมาทักทายกันดีกว่านะคะสำหรับสมาชิกของเรานะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สมหมายนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่ประโยคนะพี่ประโยคนะคะพี่อุ

ไรพี่โอภาสบอกจะสวยไปถึงไหนอ๋อสวยมาถึงอสมทนี่ละจ้ะสวัสดีพี่จ๊อบจี้ด้วยนะคะนะคะแล้วก็พี่ฮักพอกำกานะแล้วก็พี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับลูกตาลชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่เออินทิรานะคะพี่สารช่างไฟนะคะแนะนำเข้ามาบอกว่าที่อุทัยธานีเนี่ยก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะพี่เรืองนิดนะคะพี่เดชพงพันธ์นะคะสวัสดีค่ะพี่นางหนูวันบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะจ๊ะพี่อัมพรสวัสดีค่ะน้องในบอยนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงน้องหนูดีน้องแชมป์โชคชัยศรีนะจ๊ะนะวันนี้คิดว่าน่าจะฝนตกนะทั่วกรุงเทพแล้วล่ะคิดว่านะคะเพราะว่าจากหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าฝนตกหนักเลยทักทายเพิ่มเติมพี่ศักชัยนะคะพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะในทุกๆช่องทางนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ก่อนดีกว่าเออนะคะจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยแนะนำเข้ามาตั้งหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เปิดให้เพราะว่าเซิร์ชหาแล้วในคลังแสงเนี่ยนะในคลังเพลงของอสมทเนี่ยหนูหาไม่เจอคือด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะซึ่งเพลงของแม่พึ่งก็มีแบบโอ้โหเยอะมากจริงๆนะคะอ้าวไปจัดให้เลยดีกว่าไปจัดให้คืออย่างไปจัดให้ไปฟังกันเลยดีกว่าสิจัดให้เลยค่ะพี่อ้อมนะจากสุราษฎร์เนี่ยขอเพลงนี้มาแล้วบอกว่าเพลงนี้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากๆคุณผู้ฟังแพงจัดให้ค่ะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: แพงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะงานเพลงสนุกๆจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเราไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังฝนตกในทะเลนะคะเข้ากับบรรยากาศฝนพรำแบบนี้เป็นงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้ในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะก็พี่รัชนกก็มีมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเราก็เลยมีบันทึกการแสดงสดนะคะบรรยากาศด้านหน้าเวทีเพลงนี้แหละนะคะฝนตกในทะเลก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เป็นพิเศษเลยกันละกันนะคะพี่อ๊อฟจากโคราชนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาจัดให้เลยค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะแค่ทำไมผู้ชายค่ะอัมพรแหวนเพชรนะคะจัดให้เลยเป็นพิเศษสำหรับพี่ออสสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับติดรอวิชาลืมแอร์สุชาวดีนะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: ท้ายชั่วโมงแรกของเรานะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับหนึ่งงานเพลงที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยพี่ที่แนะนำเพลงนี้จะหมุนเข้ามาฟังหรือเปล่านะคะแต่ว่าจัดให้ก่อนก็แล้วกันนะกับสถานีน้ำตานะคะศิลปินพิทักษ์นั่นเองนะคะรู้สึกจะเป็นพี่ธงชัยนะเมื่อวานนี้ที่ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วไปต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์วันนี้เพิ่มเติมนะคะอีก1สาย022481366นะคะโทรเข้ามากันได้เลยยังอยู่กันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลย

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะเรามาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะนะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้โหพรหมลิขิตมากๆเพราะอะไรรู้มั้ยคุณผู้ฟังเพราะว่าก็เป็นสายจากพี่อนันต์เหมือนกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็พี่อนันต์แต่เป็นเป็นคุณลุงอนันต์คุณลุงอนันต์จากลาดพร้าวแต่นี่เป็นพี่อนันต์จากจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดเน้อเจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าโอ้วันนี้มีแต่อันคุณอนันต์โทรเข้ามาเน้อ
2: ครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ตลาดข้าวนี่จังหวัดน่านเราเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าอยู่ตรงไหนของจังหวัดน่านเจ้า
2: อยู่
1: อำเภอหยัง
2: อำเภอสาครับผม
1: อันหยังก็เจ้า
2: อำเภอสาอำเภอสา
1: อำเภอสา
2: ครับอยู่ตั้งสา
1: โอ้อยู่ตั้งใดฮั่นหา
2: โอ้ก่อนจะไปเมืองน่านกะ
1: โอ้บักเคยได้ยินเลยเจ้าบักเคยได้ยินเลย
2: ผ่านอำเภอสาก่อนนะครับ
1: โอ้แต่ว่าเป็นเขตจังหวัดน่านละกะเจ้า
2: เขตจังหวัดน่านอำเภอสาก็เข้าไปหาจังหวัดน่านเลยจากอำเภอสาไปหาจังหวัดนั้นเป็น4 กิโลครับผม
1: เจ้าเดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเป็นคนเหนือนะแต่ว่าเพราะว่าปกติน่านก่อนจะฮู้จักอำเภอปัวอีเน
2: า
1: ะ
2: มันเลยกันละเลยจากนั่นแหละมันขึ้นไปทางเหนือเนาะขึ้นไปทาง
1: เจ้าขึ้นไปทางเหนือเนาะ
2: วังฟ้า
1: เจ้า
2: ตรงนั้นตรงจัง
1: ยินดีจะนักเลยตั้งเหนือบ้านเฮาฝนตกเพิ่งก็หาม
2: ดวันนั้นวันนี้นะ
1: ฮะ

0: สิครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะในช่วงนี้นะมีข้อความเข้ามาทาง Facebook Live นะคะบอกว่าพาเรทนี้เพลงเพราะจังเลยนะคะมาดูว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสอนพระรามนะคะงานจากพระเอกคนเก่งนะคะเพลงลิเกนะน้องแบงค์สอนรามนั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีพ่อเนื้อทองนะคะปวลีพรพิมลค่ะแล้วก็เพลงจากหลังไมค์นะคะเสรีขอพรนะคะของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะจากพี่สมศักดิ์นะคะประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะหลวงพ่อห้ามจนสิรินทรานิยากรจากสายน้ำไมพี่อนันต์นั่นเองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้มีเพลงหลังไมยังติดค้างอยู่หลายเพลงเหมือนกันเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่สุรีนะคะแล้วก็มีพี่นานาด้วยนะคะเข้ามาตอนดึกๆพี่คงนภานะคะคุณแม่รุ่นบอกว่าโอ้ยนะเพลงนี้พาเหรดนี้เพราะทุกเพลงเลยนะคะเป็นขอพรพาเหรดโอ้โหมีตั้งชื่อให้ด้วยคุณแม่น่ารักจังเลยสวัสดีพี่เคซี่นะคะพี่ฮารุณหามะด้วยนะคะทักทายเข้ามาพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอโอ้โหเอ็นดูชื่อ Facebook จังเลยพี่มิมี่นะคะพี่สมคิดนะคะพี่นักรบด้วยนะบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะ เดี๋ยวนี้มีฉายาเราไปไหนเรียกน้องลูกโหนดด้วยนะน่ารักดีนะหนูชอบมากจริงๆจริงๆมีคนเรียกชื่อหนูนะชื่อนี้นะตั้งแต่สมัยตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตแรกๆนะคะที่แบบว่าลงใต้นะเป็นนักร้องเหนือที่มีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ทางภาคใต้บ่อยกว่าภาคเหนือหูฟังจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะสุราษฎร์เนี่ยบ่อยที่สุดบ่อยที่สุดเลยไปในอำเภอต่างๆนะคะแล้วก็เป็นชุมพรก็บ่อยนะชุมพรนครเนี่ยนครศรีธรรมราชนี่ก็บ่อยมากๆกระบี่พังงาอะไรนะ สตูลที่อำเภอละงูนะแต่จำได้ตอนนั้นโอ้โหไปเข้าไปลึกเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนู้นไปหลายอำเภอเลยนะก็คิดถึงบรรยากาศเหมือนกันนะคะสมัยก่อนนะคะเคยเล่นแบบว่าคอนเสิร์ตในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวนยางอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยธรรมชาติอากาศดีมากนะคะเป็นแบบว่าเขาก็จัดงานในสวนยางอะไรเนี่ยนะคะแต่นานมากเลยผู้ฟังที่เล่านี่ก็คือ10ปีขึ้นไปแล้วนะคะสมัยนั้นนะคะแต่ทุกวันนี้แต่ก็ยังร้องเพลงอยู่นะคุณผู้ฟังเผื่อว่ามีหลายๆคนอาจจะถามเข้ามาว่าเอ๊ะนะมาจัดรายการแล้วยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่านะคะยังร้องเพลงอยู่นะคะเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็เลยมีอาชีพหลายอาชีพมากขึ้นนะคะจากแค่ที่หลายคนรู้จักในนามของสมัยก่อนก็จะเป็นลูกตาลอาสยามอะไรเงี้ยก็เป็นนักร้องนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยแล้วเป็นดีเจอยู่ที่นี่แหละนะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วตอนก็ทำคอนเทนต์นะคะเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็ทำคอนเทนต์ต่างๆมีไปนู่นไปนี่รีวิวอะไรเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มาทำขวัญนาคกับพี่สาวด้วยนะคะพี่แก้วฟ้าสาวเพชรนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดที่นะคะจะบวชลูกบวชหลานนะคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อมาทางเพจได้นะคะทางทีมงานหมอขวัญแก้วฟ้าสหเพชรเนี่ยก็ไปด้วยกันนะคะกับพี่สาวด้วย อยู่ดีๆก็โฆษณาเฮ้ยแอบโฆษณาด้วยอย่าบอกใครนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ข้อความเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวหนูทยอยจัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเนาะเมื่อสักครู่นี้4งานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกสนุกสัก1งานเพลงก็แล้วกันนะคะที่พี่หน่อยนครพนมเขาฝากเอาไว้มอบเป็นพิเศษสำหรับคนสวยด้วยนะจ๊ะเพลงนี้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเจาะคิวฮิตของเราในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเจาะคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงจากกันวันยังค่ำค่ะจากศิลปินช่างศิษย์แสงเพ็งนะคะคุณผู้ฟังจากสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยครูติงลี่แล้วก็ช่างศิษย์แสงเพ็งเนี่ยเขาแต่งเองด้วยนะคะเรียบเรียงโดยโคกอีโดยโอ้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงนี้ดูนะคะแค่อ่านชื่อเพลงก็รู้สึกว่าโอ้โหนะมันลึกซึ้งนะเพลงนี้นะคนเรายังไงก็ต้องจากกันวันยังค่ำอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวไปเนื้อหาของเพลงจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจากกันวันยังค่ำช่างศิษย์แสงเพ็งกับเจาะคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: จากจอคิวฮิตนะคะมากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะคุณผู้ฟังคะกับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรคทาวุฒิด้วยเมื่อวานนี้ติดค้างกันไว้แล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยข้อความเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ2 งานเพลงกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชาก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก
3: ็โอ้ย
1: แค่นั่งก็

รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ไม่มีเธอจะบอกรักใครนะคะที่น้องแชมป์ฝากเอาไว้ทาง SMS นะบอกว่ามอบให้พี่เมย์นะพี่ลูกตาลจ๋าเปิดให้หน่อยนะเปิดให้แล้วนะจ๋า

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หวานๆเลยค่ะกับหากรู้สักนิดนะคะในเวอร์ชันของสรัญญาส่งเสริมสวัสดและพิงค์แพนเตอร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชาค่ะเราจะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

ข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะเข้าสู่วันพฤหัสพฤหัสพฤหัสนะจ๊ะก็หวังว่าทุกๆคนจะสดชื่นรื่นรมนะคะแล้วก็ยังยินดีปรีดากับการไปทำงานอยู่นะจ๊ะเออกลางสัปดาห์แล้วอยากเป็นกำลังใจให้ด้วยผลงานเพลงเร็วๆ3ผลงานเพลงค่ะจากแมงปอชนทิชานะคะจอห์นนี่ที่รักแล้วก็แนนซี่ท็อปไลน์นะคะวอนลมฝากรักด้วยปิดท้ายด้วยวิ่งว่าวนะคะจากคมอดพรขุนเดชนะคะ3ผลงานเพลงมาแบบฟิลลิ่งรำวงนิดนึงอะไรแบบนี้นะจ๊ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงของน้องเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษมอบให้ใครนะคะส่งมอบความรักความคิดถึงความห่วงใยผ่านช่องทางวิทยุของเราเนาะ Mcard Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะพิมพ์มาก็ได้นะทาง SMS 4689400นะคะส่วนสายหน้าไมค์จับจองกันได้เดี๋ยวนี้แล้วนะคะ022481366เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live Fanpage ด้วยสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วนะคะพี่กฎชมนสวัสดีพี่ปวเรศนี่มาแล้วพี่ช้านะคะลูกเคยหลวงนะพี่บอยมาแล้วน้องไบรท์นะคะแล้วก็มีพี่ช้างบอกว่าใส่เสื้อหมีแพนด้าน้อยสนิทอันนี้เป็นน้องหมีเนยนะไปวิ่งมาไปวิ่งของงานหมอออโถนะของมูลนิธิ9คนละ9อะไรอย่างนี้นะคะก็เนี่ยได้โอกาสไปตีแบดนี่จริงๆเป็นเสื้อวิ่งนะแต่เอาไปตีแบดเอ้ยมันก็คล้ายกันเป็นเสื้อแบบกีฬาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะสวัสดีพี่พิทวัฒน์นะคะจากชลบุรีนะแล้วก็มีพี่สมเจตมีพี่หนูเลื่อนขึ้นไม่ได้อีกแล้วอ่ะขออภัยนะคะเอาเป็นว่าทักประมาณนี้เนาะพี่โพดีพี่เออินทิรานะคะมาแล้วจ้าแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาก็จะมีวันเกิดของแฟนรายการด้วยนะคะพี่โอกับพี่ยาย่านะคะเออแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาอย่างสม่ำเสมอ

และน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าคอยกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะพี่สองคนนี้ก็จะมาตลอดเลยนะเกิดวันเดียวกันด้วยเอ็นดูน่ารักมากๆนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะก็มาดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงสายชีวิตหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแม
1: ่แนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
2: พี่สารเองครับ
1: พี่สาร
2: ไม่ได้คุยกันมาตั้ง2เดือนกว่าเนี่ย
1: พี่สารอุทัยเหรอ
2: มีงานไม่สาวปะ
1: จะไหนพี่สารจากอุทัยใช่ไหม
2: ใช่จ้าน้องแม
1: ่อ๋อให้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ก็สบายดีเพราะตอนนี้ต้องทำงานเกี่ยวกับเลี้ยงครอบครัวโคนมครับ
1: หรอแล้วเราสามารถแบบว่าอะไรนะรีดนมวัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหม
2: ได้ครับได้ครับตรงที่สากลครับโคนมตามันเล็กครับใช้ได้มากครับ
1: หนูเคยไปแล้วเขาบอกว่าต้องแบบแตะแตะก่อนอย่าให้มันตกใจเพราะแบบไปคว้าเลยมันดีดเอานะ
2: มันดีดนะต้องมัดขาด้วยครับ
1: เหรอ
2: ขาเสร็จก็ล้างตั้งนมมาตั้งนมแล้วก็ล้างน้ำสบู่ล้างสบู่เสร็จก็ล้างน้ำเปล่าแล้วก็เราให้อาหารวัวนมเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตนมได
1: ้
2: ไม่งอ
1: แล้วพอเสร็จปั๊บเราก็
2: รีดเครื่องครับใส่เต้า
1: อ๋อแล้วเราก็มีกรรมวิธีในการพาสเจอร์ไลท์อะไรต่างๆใช่ไหมทำให้มันสะอาดขึ้น
2: ไม่ต้องมีอยู่สวนส่งอยู่ที่สากลสหรมครับ
1: อ๋อแล้ววัวที่เราดูแลมีประมาณจำนวนเท่าไหร่คะ
2: อ๋อ35ตัวครับ
1: โหจำชื่อได้ไหม
2: ถุงเงินถุงทอง
1: ก็แนวๆประมาณนี้แบบว่าก็ตั้งชื่อให้ดูสิริมงคล
2: คร
1: ับ อะไรประมาณนั้นนะคะอ๋ออยู่อุทัยแล้ววันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: เดี๋ยวต้องรีบไปร้านคอกวัวครับ
1: ตอนนี้นะ
2: ครับ
1: กี่โมง
2: เที่ยงคืนจะไหวอีกทีหนึ่งครับ
1: งั้นให้น้องเมย์อยู่เป็นเพื่อนเนาะ
2: เหงาครับทำไมคนเดียวพ่อก็ไม่สบาย
1: อ้าวเหรอคุณพ่อเป็นอะไรคะ
2: คุณพ่อเป็นป่วยติดเตียงครับ
1: แล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังหรือว่าเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้งอพลิกตัวตลอดไปครับ
1: ต้องพลิกตัวทุกกี่ชั่วโมงเลย
2: ลุก3นาทีครับ
1: ฮะ
2: 3-5นาทีครับ
1: พลิกตัวนะ
2: เพราะแผลก็ทับเนี่ยครับแพทย์ให้สั่งพลิกตัว
1: ทุก3-5นาทีเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วใครเป็นคนพลิกอ่ะ
2: ถ้าเอิญอยู่เลยจ้าถ้าเอิญเยี่ยวค้างกับพันธุ์พืชเนี่ยก็จะทำไม่แห้งผิวไม่แห้งครับ
1: หนูเข้าใจแล้วตอนนี้มีใครดูแลคุณพ่ออยู่คะ
2: ผมแล้วก็น้องสาวครับ
1: แล้วจะพลิกตัวยังไงอ่ะทุกๆ 3-5 นาที
2: เอาพลิกจำเตียงผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหไม่ง่ายนะเพราะว่าตอนที่ของอาม่าหนูเนี่ยทุกๆ2ชั่วโมงแต่พอบอกว่าโอ้โหระวังแผลกดทับจริงๆก็มีเบาะหลายรูปแบบนะคะ
2: ตอนนี้พ่อสงสัยว่าเอาเป็นอะไรไปอย่ารอข้างหน้าพ่อนะพ่อสบายแล้ว
1: แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่น้องเมย์คิดว่าน่าจะช่วยได้ก็เกี่ยวกับพวกเบาะที่นอนอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้แบบไม่เกิดแผลกดทับ
2: ไอคอก่อน
1: อะไรนะคะ
2: เราน้ำสบู่กับไอคอก่อนครับ
1: ฮะหมายถึงตัวเบาะใช่ไหม
2: ใช่ครับผ้า
1: อ๋อตกใจนึกว่าทาที่แผลเลยตกใจ
2: แล้วก็มีผ้าคลุมอยู่ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เบาะเป็นแบบเป็นลมยางอะไรอย่างงี้ไหม
2: ใช่ครับลมยางครับ
1: แต่ว่าพลิกทุก3-5นาทีเลยเหรอ
2: ทำไมพลิกเขาเป็นมา2 ปีแล้ว2 ปีกว่า
1: ไม่หนูรู้สึกว่าเป็นการพลิกที่ถี่มากจนที่เรียกว่าคนที่ดูแลน่าจะไม่ได้นอนเลย
2: ไม่หลับไม่นอนแล้วเดี๋ยวก็ว่าออกซิเจนไม่เกิดที่มันติดเนี่ยห้ามต่ำกว่า100 องศาห้ามต่ำกว่า100%ครับ
1: อ่า
2: แล้วห้ามต่ำเนี่ย70%ครับออกซิเจนอ่ะ
1: ออกซิเจนออกซิเจนในเลือดเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ออกซิเจนในเลือด
1: เอาเป็นประมาณนี้ละกันวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: เนี่ยต้องหาให้สุดใจของป๊อปปรัชญาครับ
1: ป๊อปปี้ปรัชญารักนะคะ
2: ป๊อปปี้ปรัชญา
1: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ FC ลูกทุ่งมหานครแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆของไม้ชื่ออะไรนะครับ
1: น้องกวางค่ะ
2: น้องกวางสุดน่ารักจริงเลยสวยก็สวยต้องสวยอัศจรรย์ครับ
1: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องแม่จัดให้นะ
2: สวยแข่งกับน้องแม่เลย
1: อะไรนะคะ
2: สวยแข่งกับน้องแม่เลย
1: กวางพี่เขาชมว่ากวางสวยมากเลย
2: อย่าลืมมาเที่ยวสว่างนะมาว่ายพระ
1: ครับผมได้เลยครับอ่ะขอบคุณที่โทรมานะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะคะ
2: ดีใจจังเลยได้ฟังเพลงนี้มากมาของน้องมาแล้ว
1: โอเคหมดเวลาแล้วขอบคุณนะสวัสดีค่ะ
2: นะสวัสดีครับที่นี่ครับ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ร้อนๆแบบนี้นะคะก็ยังคงมีหลากหลายพื้นที่อยู่ที่ยังคงโหร้อนเนาะแล้วบางพื้นที่นี่ใช้บั้งไฟช่วยแล้วอะไรแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีฝนตกลงมานะคะก็ขอให้ตกลงมาเร็ววันนะจะได้ชุ่มฉ่ำกันนะคะแต่ว่าใครที่รู้สึกร้อนมากๆนะคะตอนนี้เราก็มีคูลพลัสนะคะเอาไว้ให้เย็นสบายกายสบายใจนะหน้าร้อนนี้นะคะจะได้เย็นฉ่ำด้วยคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจเลย 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะคะใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยมันร้อนจังเลยนี่เลยนะคะพอใส่น้ำใส่น้ำแข็งไปเนี่ยก็ลดลงมา 3-4 องศาเลยนะปรับ

0: ดงลมได้3ระดับด้วยกันนะคะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะจ๊ะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องนั้นห้องครัวโอ้ยเย็นทุกที่นะคะแล้วก็มั่นใจได้ด้วยรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะหน้าร้อนนี้นะคะให้คูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนล่าสุดหนูเมย์ไปดูตามห้างอะไรเงี้ยนะพัดลมธรรมดาธรรมดาก็พันกว่าบาทเกือบ 1,200 นะคูพลัสเนี่ยก็ขนาดประมาณเดียวกันวันนั้นเห็นหยิบสายวัดมาวัดให้ใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นนะคะคุ้มสุดๆเลยนะอันนี้เนี่ยราคาเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีเลยค่ะ Cooling Pad อีก4ชิ้นด้วยกันแน่แถมๆนะจ๊ะโทรค่ะ02-114-3990 ค่ะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ยิปโทรศัพท์มากดหมายเลขเลยนะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปมาต้นชั่วโมงก็รำวงมาแล้วขนาดนี้นะอีกสักรำวงแล้วกันนะสาวรำวงจากพี่อ้อยกระท้อนค่ะ
3: มาสนุกกันมา

ไหวไหมยังไหวอยู่ไหมยังไหวอยู่ไหมคนไหนไม่ไหวไปนั่งที่เดี๋ยวไขข้ออักเสบอยากให้น้องแดนเซอร์เขาได้เต้นบนนี้มากเมื่อกี้เขาเต้นอยู่แต่ข้างล่าง

0: จบขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ร้องไห้วันไหนก็ให้น้องเมย์ดูแลใจได้นะคะนี่นะได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกอดตัวเองแน่นๆในวันที่ตัวเองร้องไห้กอดตัวเองแน่นๆในวันที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่เหลือใครกอดตัวเองแน่นๆในวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยสุดใจนะคะแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆในวันที่รู้สึกว่าท้อแท้ผ่านอุปสรรคอะไรไปไม่ได้ก็ตามแต่จงรู้ไว้นะคะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตเป็นของตัวเองเสมอนะคะทุกๆปัญหาที่เขาบอกว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอเนี่ยถ้าไม่มีทางออกก็ไปออกทางเข้าซะอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะมันก็เป็นสัจธรรมอย่างนึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาอยู่ในโซนของปัญหาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายวิธีในการที่จะเอาตัวรอดนะคะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะยังไงก็ต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆด้วยเนาะรวมถึงงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะป้องกันไว้ปลอดภัยกว่าค่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้นะใครที่บ้านรกล้างนะคะหรือว่าแบบมีของรกๆอะไรเงี้ยมีป่ามีต้นหญ้าอะไรที่มันขึ้นสูงนะคะยังไงก็ดูแลความสะอาดรอบๆ บ้านอะไรที่งูมันจะชอบอ่ะหนูเยอะงูก็มาตามมาด้วยใช่ไหมล่ะเพราะว่างูก็ต้องกินหนูเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหิวมันหาอะไรกินไม่ได้บางทีมันก็มาที่สัตว์เลี้ยงของท่านนะคะดังนั้นก็คือมันอันตรายนะผู้เสียชีวิตที่ผ่านมานะคะมีถึง20รายแล้วเด้อนะพบมากในเพศชายด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงานเกษตรกรนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใครที่เข้าสวนเข้าป่าเข้าเนี่ยแม้แต่สวนยางเองก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านนาไร่สวนต่างๆนะคะพบมากในเดือนนี้แหละเดือนพฤษภาคมนะคะตุลาคมประมาณนี้นะช่วงเวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงแบบเพราะหน่อยประมาณแบบ6โมงเย็นถึง2ทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะแนวทางในการป้องกันงูกัดแน่นอนค่ะสวมรองเท้าหุ้มข้อหรือว่าสวมรองเท้าบูทนะคะให้เรียบร้อยเวลาที่เราออกไปปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องทางตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยก่อนเวลาจะเดิน

ในพงหญ้ารกๆอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยอ่ะก็ให้เขาแบบฉกมาที่ไม้เราก่อนเราจะได้ไหวตัวทันใช่ไหมล่ะหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่านะคะล้วงแบบล้วงมือไปในโพรงไปในกองไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนชะล่าใจรู้สึกว่าเออนี่ก็บ้านฉันฉันก็รื้อบ้านตัวเองอะไรเงี้ยบางทีมันก็แอบอยู่หลังป้ายหลังโอ่งหลังอะไรใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่บางคนก็อยู่ตรงฝ้าเพดานนะก็ระมัดระวังกันนะคะกองไม้กองอิฐกองใบไม้แห้งๆอย่างเงี้ยนะอย่าจับงูนะคะแม้จะคิดว่ามันตายแล้วก็ตามก็ห้ามจับเด็ดขาดเลยนะวิธีปฐมพยาบาลค่ะหากโดนงูกัดหรืองูฉกเนาะบีบเลือดบริเวณบาดแผลออกก่อนตรงปลายแผลเนาะออกก่อนเพื่อขจัดพิษงูให้ออกจากร่างกายนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดย้ำว่าน้ำสะอาดฟอกสบู่หรือด่างหรือน้ำด่างทับทิมอย่างเงี้ยได้นะคะใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งที่ย้ำไม่ใช่เลยนะบางคนนี่หูคว้าอะไรได้ก็คว้านึกออกไหมบางทีก็ต้องพกไปบ้างนะพยายามให้อวัยวะที่ถูกกัดเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะคะบางคนนี่เขาใช้ดามมาเลยนะเพราะว่าถ้ายิ่งไปขยับเยอะใช่ไหมเลือดมันก็สูบฉีดเลือดสูบฉีดอ่ะเป็นไงพิษก็วิ่งทั่วเลยคราวนี้เข้าหัวใจไวกว่าเดิมนะคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ดามบริเวณดังกล่าวนะคะให้อยู่ในระดับต่ำกว่าหัวใจนะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเมื่อไรที่พบเห็นงูนะคะหรือสัตว์พิษสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะจะขอความช่วยเหลือนะคะก็โทรเลย199ค่ะเป็นจริงๆก็เป็นเบอร์ดับเพลิงนั่นแหละหรือว่ากู้ภัยในท้องที่ก็ได้1418อย่างเงี้ยนะคะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้บาดเจ็บมีผู้ที่แบบว่าต้องมีพิษโดนพิษไปแล้วโดนกัดไปแล้วนะคะก็โทร

นะคะเพราะว่าบางคนใจร้อนไงใช่ไหมเข้าใจแต่ว่าถ้าถึงสถานการณ์ที่มันต้องปั๊มหัวใจเราก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าเราสามารถทำได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยมันเราก็ต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าวานิพกจากคาราบาวนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่ได้ยินเสียงนี้นะคะเราฟังทางวิทยุทางอะไรก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะจ๊ะชั่วโมงหน้าพบกันค่ะเบรกสักครู่นึงรอสายนะคะในชั่วโมงหน้า022481366ค่ะ

0: สักร้อยคัน
1: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ก็ยังอยู่กันไหมจ๊ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ครับผมเด็กชายโกโก้ครับ
1: พี่โกโก้จากระยอง
2: ครับผม
1: ครับผมเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีครับผม
1: สบายดีนะฝนตกหรือเปล่าเอ่ย
2: ตกครับตกวันเว้นวันครับ
1: โอ้เมื่อกี้อสมทก็ตกเหมือนกันลงมาอีกทีรถนี่คือน้ำท่วมไปครึ่งล้อ
2: ครับตกวันเว้นวันครับครูเองบางวันก็คึมคึมแล้วก็คึมคึมวันนี้คึมคึมครับระยองครับคึมคึม
1: พี่โกโก้อยู่อำเภออะไรอะคะ
2: บ้านหยางครับ
1: ที่หนูจะไปแกรงนะสิ
2: ได้ยินอยู่ครับตอนนั้นเข้าคาดึกฟังคุณเมย์อยู่คุณเมย์จะพาครอบครัวมาเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะไปเที่ยวตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยเห็นเขามีแบบคาเฟ่เปิดใหม่เยอะเลยอะสวยๆทั้งนั้นเลยเน
2: า
1: ะ
2: ผมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองครับผมอยู่บ้านฉางครับติดต่อกับไอ้กิโลสิบครับของผมอ่ะ
1: เหรอคะมันไกลกว่ากันเยอะไหมอ่ะ
2: ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครูมี
1: ประมาณกี่โลได้คะ
2: ประมาณตอนนั้นผมฝึกงานอยู่ตัวโยต้าตอนผมเรียนก็จะถ้าเกิดแกงน่าจะไกลอยู่นะพี่น่าจะไกลอยู่ครับครูมีน่าจะไกลอยู
1: ่ ไม่ต้องเรียกหนูว่าครูก็
2: มันติดแล้วอ่ะฟัง
1: ด
2: ู
1: แปลกๆเหมือนกัน
2: ฟังตลอดแล้วเนาะคุณ
1: น
2: ี
1: ่แล้วตอนนี้สุขภาพกายสุขภาพใจเป็นไงบ้างจ๊ะ
2: สบายดีครับ
1: จริงเปล่า
2: จริงครับผม
1: มีชะงักนิดนึงด้วย
2: เออครูเมย์ชอบแกล้งคนอื่นแต่ผมจะแกล้งครูบ้าง
1: ยังไง
2: ครูมีครูตุ๊กแกมั้ย
1: ทำไมครับ
2: อยากถามครับ
1: มาก
2: ตัวไหมก็เมื่อวานก่อนเองครูเมย์อาบน้ำเสร็จผมมานั่งข้างบ้านไอ้เราที่บ้านผมมีตุ๊กแกไงผมว่าเป็นคนแบบถอดไอ้ลูกทุ่งเนาะแบบลูกทุ่งอะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ใส่กางเกงบอลแล้วก็นั่งดูโทรศัพท์นี่แหละตุ๊กแกตกใส่หลังนักแปะเสร็จปุ๊บผมก็ไม่กลัวนะผมก็ตั้งใจตู้มันอะมันก็ปีนขึ้นขาผมโคตรสะบัดมันก็ปีนขึ้นขาผมอีกตุ๊กแกที่บ้านผมมันเยอะไง
1: เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาตะมุตะมิอะไรนะแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ย
2: ครูเมย์ลองดูไหมล่ะ
1: มันมาเอาแล้วเคยละ
2: รัดตัวมา3 นิ้วอะครูเมย์
1: โอ้ยไม่ไหวอะขนลุกแค่คิดก็ขนลุกแล้วไม่คือจะบอกว่าเมื่อวานน่ากลัวกว่านี้หนูอ่ะมีพี่เขาส่งคลิปวิดีโอมาให้เป็นแบบคนกำลังแบบกินมันสดๆอ่ะ
2: ฮะ
1: เออแล้วหนูอ่ะส่งคลิปมาให้หนูดูคือคนที่เขารู้ว่าหนูกลัวใช่ปะเขาก็จะชอบส่งอะไรแบบเนี้ยมาให้หนู
2: โอ้
1: แล้วหนูไม่เข้าใจอ่ะ
2: ส่งมาอันนั้นก็เกินไป
1: เออแบบว่ากำลังดิ้นเลยอ่ะแล้วก็เอามือคว้าใช่ไหมพอเอามือคว้าเสร็จแล้วก็จับปากมันเอาไว้แล้วก็หักคอแล้วก็กัดตรงคออ่ะแล้วมันก็ดิ้นเดี๋ยวคือหนูแบบช่วยด้วย
2: โอ้ขนาดผมเนี่ยตกใส่หลังมันแปะนะตกใส่หลังไม่พอนะครูเมย์มันปีนขึ้นมาหาผมเลยปีนขึ้นขาด้วยคนลุกยังไม่หายคนลุกเลย
1: โอ้คนที่ไม่กลัวมันก็กลัวได้เหมือนกันนะตอนเด็กๆหนูก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าก็มีจังหวะนึงของชีวิตตอนที่ไปอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าที่นครสวรรค์อย่างเงี้ยเออแล้วมันก็แบบว่าเหมือนอ่ะจังหวะแรกก็คือเรานอนอยู่เนาะอยู่ในมุ้งแต่มันอ่ะอยู่ข้างนอกมุ้ง ก็คือหลับอยู่ลืมตามาจ้าเอ๋กับมันแบบว่าโอ้อยู่ตรงหน้าพอดีเลยแล้วแบบตอนนั้นเรายังเด็กอ่ะเรารู้สึกว่าหูตัวมันใหญ่จังเลยอ่ะแล้วพอแบบ
2: เนี่ยก็เหมือนกันอ่ะครูเมย์ตอนแรกผมก็กลัวนะแต่คือจับไปจับมาแล้วมันแบบ
1: เดี๋ยวใช้คำว่าจับไปจับมาฮัลโหล
2: ครับจริงๆก็คือผมตอนแรกที่บ้านปุ๊บหลังตู้ผมอะผมไปจับมาตอนแรกนึกว่ามีแค่ตัว2 ตัวว้ายพี่โอ้ยว้ายครูเมย
1: ์อยู่กันเป็นครอบครัว
2: โอ้โห
1: อยู่กันเป็นเครือญาติอยู่กันแบบญาติโกโหติกะเขาอาจจะเลี้ยงรุ่นกันก็ได้เราจะไปรู้ได้ไง
2: แล้วผมก็คล้องกระป๋องมาคล้ายๆแบบผมก็อีสานเนาะคล้องอ่ะคล้องเอาไปปล่อยล็อตแรกมาไม่พอล็อตที่2มาอีก5ตัวล็อตที่3อีก4ตัวเนี่ยล็อตที่4มาอีก
1: นี่เอาไปขายได้เลยแล้วเนี่ย
2: โอ้ยเอาไปขายใครล่ะครูเมย์
1: เฮ้ยเขารับซื้อกันแพงมาก
2: ครูเมย์ซื้อไหมล่ะ
1: มีคนรับซื้อจริงๆแพงมากด้วย
2: โอ้ที่บ้านผมเยอะแยะไปหมดเลย
1: เนี่ยจับขายเลยจริงๆได้อาชีพเพิ่มเลย
2: ไปขายที่ไหนล่ะครู
1: มีเต็มเลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เจอเลยเยอะมากจริงๆแบบบางทีเขาขายได้แบบ500 600ต่อโลหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละไม่รู้ว่านับเป็นยังไงนะแต่ว่าแพงอยู่นะ
2: อ๋อครับแต่ผมไม่ทำร้ายมันนะผมจับแล้วผมเอาไปปล่อยผมไม่เคยทำร้ายมัน
1: เนี่ยรับซื้อตุ๊กแกจังหวัดระยองใช่ไหมจังหวัด
2: เหร
1: อมีเนี่ยเพียบเลยเนี่ย
2: เหรอ
1: เออเพียบเลย
2: ไม่ผมอยากรู้ไงถ้าเกิดรับซื้อไปเอาไปทำอะไร
1: เขาไปทำยาค่ะ
2: เอาไปทำกินนะ
1: ใช่เอาไปทำยาให้ส่งออกประเทศจีน
2: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่คนจีนเขากินอะไรแบบนี้
2: โอ
1: ้จริงๆคนไทยอ่ะเนี่ยมีคนเขาทำรับซื้อตุ๊กแกเนี่ยรายได้หลักล้านเลยนะ
2: จริง
1: เนี่ยมีคนรับซื้อตุ๊กแกสูงสุด80ล้านก็มี
2: อ๋อคร
1: ับ โอ้ไปเซิร์ฟเลยค่ะหนูว่าสร้างงานสร้างอาชีพถ้าพี่กล้าจับขนาดนี้นะ
2: ผมไม่ได้กลัวจับมือเปล่าผมก็จับมาแล้ว
1: ก็เนี่ยหนูบอกว่าถ้ากล้าจับขนาดนี้พี่ได้อาชีพแล้วเนี่ย
2: ก็เอาผ้าโอเคเอาผ้าเอาผ้ามาใส่มือแล้วก็จับไปดิ
1: เนี่ยไปดูเลยจริงๆเขารับซื้อกันแพงมากหนูรู้แบบว่าหนูเคยเห็นคลิปที่เขารับซื้อด้วย
2: จริงปะเนี่ย
1: จริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยไม่จ้อจี้ด้วย
2: ผมทำงานโรงงานไงผมมันไม่รู้หรอกผมอยู่ในป่าในเขาในสวน
1: เนี่ย
2: มันในป่าในเขาหรอกก็ติดต่อชลบุรีนะครับ
1: เนี่ย300กรัมได้30,000
2: ฮะ
1: ไปดูเลยสร้างงานสร้างอาชีพเดี๋ยวนี้เลยจริงๆ
2: โอ้แล้วบ้านผมเยอะนะจับไปปล่อยตั้ง 3-4 รอบ
1: เสียดายมั้ยล่ะ
2: ก็มาอยู่ว่ามาอยู่ที่บ้านผมอย่างเดียวเลยครูเมย์
1: เสียดายมั้ยล่ะรู้สึกเสียดายหรือยังล่ะ
2: ไม่ต้องเสียดายเลยเมื่อวันก่อนเพิ่งตกใส่หลังคุณต้องแปะอยู่เนี่ย
1: นั่นแหละหลังจากนี้เราก็มีอาชีพกับมันไปเลยไหนๆว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคนรับซื้อเยอะอยู่ลองไปเสิร์ชดูเนี่ยหนูเห็นเนี่ยเพียบเลยเสิร์ชมายังไงก็เจอได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: ไอ้ถุยครับ
1: ไอ้ถุยนะคะผลงานจากแอลกอฮอล์เนาะ
2: ใช่ครับผม
1: ได้ค่ะวันนี้จะบอกว่าคนขอไอ้ถุยเยอะมาก
2: เดี๋ยวก็ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วครูเมย์
1: เยอะมากๆนะคะก็เลยโอ้ยแล้วในระหว่างที่เราคุยกันน้องกวางเขาก็เซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับการขายตุ๊กแก
2: เอาล่ะอ๋อที่คุยน้องกวางน้อยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่กวางน้อยก็คือมันจะมีจอขวามือของดีเจใช่ไหมคะที่เอาไว้คุยกับโคโปรแกรมได้อะไรเงี้ยเขาก็จะพิมพ์มาว่าเนี่ยรับซื้อตุ๊กแกเนี่ยเยอะหนูเมื่อกี้หนูเซิร์ชในมือถือเพียบเลยเนี่ยได้งานแล้วอย่างน้อยก็รวยแล้วก็อย่าลืมกันนะคะ
2: ไม่ลืมครับครูมีครูมีร้องเพลงพออยู่แล้วครูมีผมติดต่อผม FT ครูมีครับ
1: ได้เลยอ่ะแต่ช่วงนี้เขาขายอึ่งกันอยู่เนาะ
2: มันออกแล้วเหรอครูมี
1: บ้านผม
2: เองออกเลยยังไม่ออก
1: อึ่งอ่างอะนะ
2: ครับ
1: ขายออกแล้วเริ่มมีแล้วเขาเริ่มขายกันได้กิโลแล้วต้องเท่าไหร่400-500ใช่อีสานแต่เมื่อกี้หนูเซิร์ชระยองอ่ะขึ้นแล้วนะตุ๊กแกอ่ะ
2: โอ้โอเค
1: ไม่หนูพูดจริงนะเนี่ยหนูไม่ได้พูดเล่น
2: ครับ
1: เออดีใจมากถ้าแฟนรายการหนูร่ำรวยอะไรเงี้ยเออเพื่อไปผันตัวเอง
2: ไม่รับประเด็นผมจะมีใครบ้างผมไม่ได้ถ้าเกิดจะพูดได้ฟังเนี่ยแต่ปลอดเนาะไม่มีที่ไปปล่อยหรอกไอ้บ้านเนาะไอ้ไม่อยากไปปล่อยใครเนาะไอ้บ้านตรงนี้แหละวะตรงนี้เนาะไปปล่อยบ้านเขาฝากกันเลี้ยงแต่ไปปล่อยตัวนึง
1: เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวนี้ก็เอ้ยบางคนเขาเพาะเลี้ยงเลยเพราะว่าเขาขายแล้วมันได้ราคาดีนั่นแหละเขาก็เพาะเลยอะไรเงี้ยนะคะคนจีนเขาซื้อเยอะเขาซื้อไปทำยาเหมือนมันมีกรรมวิธีเอาไปตากแห้งเอาไปรีดเอาไส้มันออกอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าคนบางคนเขาก็ขายเป็นตัวไปเลยบางคนเขาก็ผ่านกรรมวิธีแล้วเขาก็อบแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปขายใช่
2: บ้านผมสดๆเลยครับบ้านผมเนี่ยมันจะมีที่ซุกของมันด้วยนะมันซุกไม่ใช่ตัว2ตัวนะมันซุกของมัน
1: น
2: ะ3ตัวขึ้นจริงๆมันจะมีมุมซุกของมันอ่ะผมจะรู้เลยอ่ะ
1: ก่อนที่พี่จะบอกว่าจริงๆเนี่ย กวางอ่ะก็คือเปิดรูปตุ๊กแกแบบตัวเบลเลอร์อยู่ข้างๆหนูตอนเนี้ย
2: อ่ะแสดงว่าครูมีกลัวใช่ไหม
1: คนลุกอยู่เลยไอ้ทุยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ให้ทีมงานเก้าอีลูกทุ่ง95ทุกคนนะครับ
1: กวางเขามอบเพลงไอ้ทุยให้
2: ให้ครูเมให้ครูเมแล้วให้น้องกวาง
1: เลย
2: ครับ
1: โอเคได้เลยได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่หน่อยจ้า
2: ครูมีน้ำเลยครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
2: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้าย
2: พันท้ายอร่อยขนาดนั้น
1: ค่ะและสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อ

0: พี่โกโก้พูดก็เรื่องนึงเหอะแต่กว้างอะเอารูปหลายอยู่เนี่ยขวา 4-5 ตัวเนี่ย
1: ไม่หรอก
0: โอ้โหอ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่
1: ไม่หรอกไม่หรอกโคเมียชอบแกล้งผู้ฟังไงผมขอแกล้งมั่ง
0: หนูแกล้งด้วยคำพูดแบบน่ารักน่ารักมองแซะแซะมองตะลมตัวมงเงี้ย
1: โคเมียต้องไม่หรอกโคเมียต้องโดดเอาคืนมั่งผู้ฟัง
0: ก็แกด้วยนะเออเดี๋ยววันหลังจะจับแมงสาบไปให้จับงูไปให้อย่างเงี้ย
1: ว้ายมาเถอะปูอ่ะผมตับใส่ตำๆเลยแหละ
0: ได้เลยเดี๋ยวต้องไม่จัดให้ก่อนนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณที่โทรมา
1: ดูแลครับดูแลสุขภาพด้วยครับคุณเมย์
0: เช่นกันค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: เออสร้างงานสร้างอาชีพอุ้ยคุณผู้ฟังเอาจริงๆบ้านขายตุ๊กแกเยอะๆนะขายค่ะอย่าทำมาเป็นจริงๆท่านเป็นหนูเนี่ยถามว่าหนูกลัวไหมกลัวแต่ว่าหนูอ่ะก็เคยมีทราบมาว่าเขาเป็นอาชีพเลยแล้วก็พอไปดูอ่ะโหรายได้เขาหลักล้านนะไม่ใช่เล่นๆ นะเออแต่ว่าเขาก็จะมีกรรมวิธีอะไรของเขาเนี่ยแหละพวกแบบเอาไปล้างเอาไปตากเอาไปโอ้หนูก็แบบเออคนลุกหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้ไม่ได้แล้วก็มีหลายคนที่เขาเลี้ยงแบบพวกนี้แหละพวกจิ้งจกตุ๊กแกพวกอึ่งอ่างกบใช่ไหมเขาจะมีคอนโดใช่ไหมคอนโดอึ่งอ่างคอนโดกบคอนโดเขียดอะไรเงี้ยเออเขาเลี้ยงเพื่อแบบเอาไปขายตุ๊กแกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะอะไรสักอย่างที่แบบคนจีนเขาเชื่อว่ามันจะแบบทำให้แข็งแรงทำให้แบบอายุยืนนะ anti-aging อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็แล้วแต่เขาเลยแต่บ้านเราก็คือฉ่ำค่ะถ้ามีเยอะขนาดนี้ก็คือจับขายจ้ะต่างประเทศอย่างเงี้ยที่เขาประสบปัญหาใช่ไหมพวกตั๊กแตนแบบเยอะเกินไปเข้าบงเข้าบ้านเรามาอยู่ที่ประเทศไทยสิกินฉ่ำค่ะไม่เหลือจริงหนูเพิ่งไปเห็นอะไรนะต่างประเทศที่เขาแบบตั๊กแตนแบบลงมาทัวอะไรเงี้ยเออคนไทยคือจับกินค่ะไม่เหลืออะไรที่มันเป็นมาลงมาแรงคนไทยทอดกินหมดเกลี้ยงมาก็ถือว่าปรับตัวกันไปแล้วกันนะคะยาขายแต่ที่บ้านไม่มีให้จับเหรอโหของหนูเนี่ยหลังบ้านน่าจะมีตัวนึงพี่อาญาสนใจไหมร้องทุกคืนเลยไม่ชอบอะอะไรแบบนี้กวางหยุดขนลุกโอ้ยมา4ผลงานเพลงกวางอ่ะ4ผลงานเพลงนะคะคนดังลืมหลังควายจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะชมทุ่งจากเพลินพรมแดงแล้วก็มีเด็กเลี้ยงควายจากบอสธีรพงษ์แอนะจากรายการของเรานะคะฟีเจอริ่งกับซัน NPT เอ้ย NPYและไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์4ผลงานเพลงนะคะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาค

สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ็นเรื่องธรรมดานะคะพบกันผูกพันแล้วก็การจากลาเนาะผลงานเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าพบกันผูกพันจากลานะคะจากกวางดวงฤทัยฟิชเชอริ่งกับพี่เทพจำปาศักดิ์นะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยหวายเนวดายนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยต้องอ่านว่าอะไรโตโมสตูดิโอใช่ไหมอาจารย์หวายเนี่ยว่าได้นี่ก็เป็นหนึ่งท่านที่แต่งเพลงวอวอนนะคะก็เอ้ยมีหลายเพลงมากเลยนะไม่ได้อยากเป็นเซอร์ไม่ได้อยากลาเยือนนี่ก็ใช่เหมือนกันนะคะก็โอ้แต่งเพลงดังๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะใครที่รู้สึกทุกอกทุกใจชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะเป็นผลงานเพลงแนวใหม่ๆเนาะก็ถ้าชื่นชอบก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689400ค่ะจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงเพลงฮิตมหานครช้านะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงข้องแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสดเลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงค่ะนาลีลำพึงจากวงฟูพบหมอนาฮานอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงจ้า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชา
1: ไม่ทันไรก็ถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันด้วยนะมาอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท90สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท40สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง83บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก SMS นะคะบอกว่าวิทยุทำไมไม่ค่อยปล่อยเสียงร้องฮึยังไงนะทุกคนได้ยินเสียงปกติไหมคะยังไงก็ฝากบอกฝากฟีดแบ็กกันด้วยเนาะบางพื้นที่อาจจะฝนตกบางพื้นที่ฟ้าร้องบางพื้นที่มีเสียงอะไรจิ้งลงจิ้งหรีดอะไรอย่างนี้เข้ามานะคะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะคะบอกว่ามาทันส่งคุณครูกลับบ้านปลอดภัยด้วยพี่กิ่งการสวัสดีค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะ

0: ผลงานเพลงวันนี้ค่ะอยากจะมอบให้มากๆเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะคะทักมาบอกว่าบางทีหมดกำลังใจกับชีวิตทำยังไงดีน้องเมย์นะคะบางคนก็ยิ่งช่วงนี้นะมีข่าวเรื่องการถูกละเมิดค่อนข้างเยอะมีคนทักเข้ามาหลังใหม่เกี่ยวกับการละเมิดเยอะมากซึ่งโอ้โหเอาจริงๆนะหนูฟังเรื่องราวเนี่ยก็บอกตรงๆว่ายินดีมากๆที่จะรับฟังนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ตัดความรู้สึกนี้ออกไปจากหัวจิตหัวใจของเราไม่ได้นะคะน้องเมย์ต้องกอดก่อนเลยอ่ะกอดแน่นๆเลยเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจจริงๆนะว่าคนที่ถูกละเมิดอะไรก็ตามแบบนี้มันจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจค่อนข้างเยอะและหลายๆคนยังโดนอยู่เลยโตมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่ามันขอบคุณละกันที่ไว้ใจขอบคุณที่มาเล่าให้กันฟังขอบคุณที่กล้าที่จะพูดนะคะกล้าที่จะเอาปมตรงเนี้ยของเราออกมานะคะแล้วก็หวังว่าน้องเมย์จะเป็นส่วนหนึ่งละกันเนาะที่เยียวยาจิตใจของคุณผู้ฟังหลายๆคนที่เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยนะคะเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็จะได้รู้ว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะคะมีคนอีกมากมายนะคะที่เขาต้องร่วมแก้ไขเรื่องนี้ไปด้วยกันนะก็ดีเหมือนกันค่ะที่สังคมของเราเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะตระหนักนะคะอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้เต็มใจก็อย่าไปละเมิดเขาเลยเนาะอ่ะป่ะผลงานเพลงนี้แชร์จากโปเตโต้นะคะแชร์ไม่ใช่เปียแชร์นะแชร์หมายถึงการแชร์ความรู้สึกกันนะคะมอบให้ด้วยกันละกันสำหรับค่ำคืนนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนเหมือนกันนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ครับสวัสดีไปถึงพี่มาริวันนะครับพี่คมสันทักทายนะครับสวัสดีครับพี่บุญโชติพี่บ่าวเมืองศรีพี่ศักชัยครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะฮะพี่เลี้ยววัชรพรพี่สำลีนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366นะครับน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะฮะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่านะฮะจัดไปครับบทเพลงนี้จากพี่ธันวาราศีธนูนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Towerสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: กลับมานะครับผมนี่จัดไปมหานครไลฟ์นะครับไก่ตาฟางแต่พี่ธันวาราศีธนูนะครับก็เป็นเพลงแรกที่เรารู้จักกับพี่ธันวาเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายคิวใช่ไหมสายคิวคิวใจนะครับวันนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: โอ้ยสวัสดีครับพี่สุภาพครับพี่สุภาพ
4: ตอนนี้กำลังเรียกพักพวกอยู
3: ่เรียกพักพวกอยู่แล้วฮะ
4: โคกาลา
3: โอ้ยอยู่แถวไหนพี่อยู่แถวไหน
4: นาทวีครับผม
3: นาทวีสงขลาเนาะ
4: ใช่ครับ
3: รับฟังชัดเจนนะครับ
4: ชัดเจนครับ
3: ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: อยากฟังของน้องโอ๊ตคุณตาที่ยังหายใจครับ
3: ได้เลยครับผมเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ให้ทุกเสียงทุกสายให้น้องเพชรแล้วก็ให้น้องกวางน้อยแล้วก็ให้กับตัวเองนะครับ
3: ให้กับตัวเองด้วยนะ
4: ได้คร
3: ับ ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะครับ
4: ผมขอบคุณมากคร
3: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับจัดไปครับคนตายที่ยังหายใจนะฮะจากน้องโอ๊ตอาสยามนะครับเป็นศิลปินที่คุ้นมากๆนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับคิดถึงนะยังไงถ้าใครรู้จักนะครับฝากสวัสดีไปถึงน้องโอ๊ตอาสยามด้วยนะครับในช่วงของสายชีพหัวใจครับยำยำจัมโบ้ครับอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะจบไปนะครับทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงนะครับจากพี่บอยพีซเมเกอร์คุณแม่เจนเจนนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คิดถึงคนต้นทางนะครับจากพี่บิวกัลยาณีแล้วก็คิดถึงครับจากคุณอาหลังร็อกเกสตรานะครับคุณครูผมต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณครูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่สอนผมร้องเพลงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงแห่งความคิดถึงครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่รับฟังกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับพี่จุ๊บแจงสวัสดีครับพี่กบนะฮะขอบเลข18ฝนจ้าพี่สุภาพพี่น้องณัฐพงศ์สวัสดีครับคุณยายน้องว่านครับพี่กรองแก้วนะฮะสวัสดีพี่สาวขามครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณดีพอให้รอไหมนะฮะนั่นคือสีเหลืองเยลโล่สีเหลืองมาดูด้วยสีเหลืองของเรานะฮะอ่ะสวัสดีครับผมโอ้ยนะจะขอเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสีเหลืองนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับผมมีอีกเรื่องนึงนะฮะมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องของคิวไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับใครที่วิ่งเดินลุกนั่งแล้วรู้สึกแบบเจ็บเข่าเพราะฉะนั้นนะครับผมมีคิวไลฟ์มาฝากนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคาย

ครื่องผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่กิจกรรมทำกิจกรรมได้นะครับยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้น ขอไปครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบในโทรครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเองครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจนครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเมื่อเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกลับมาในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live กันก่อนนะครับ LTM FM 95นะครับทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่นรเดชครับพี่วิทวัฒน์ครับพี่ใครน้อพี่ประสิทธิ์นะครับพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรายงานพยากรณ์อากาศ
1: โอ้
2: วันนี้เป็นดีคึ้มระนอด
1: รายงานพยากรณ์อากาศเลยนะพี่กะทินะ
2: ครับคึ้มตลอดครับ
1: อือหือพี่กะทิสบายนะครับ
2: ก็สบายดีครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ไร่สัญญาณไม่ค่อยดีแต่ก็โอเคฟังได
1: ้แต่ก็โอเคฟังได้นะครับพี่กะทิแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพียงอะไรครับพี
2: ่ที่รักมุงที่สนุโลกครับ
1: ของคุณอาสีนุ่มนะ
2: ครับแล้วก็ฝากให้คุณอุ้มกัสยาคุณทำกับข้าวเยอะๆนะครับ
1: น้องอุ้มเลยเหรอน้องอุ้มนะ
2: ครับอุ้มกัสยาครับฝึกทำกับข้าวเยอะๆเลย
1: โอ้โหอยากจะบอก
2: ว่าคุณได้ฟังกันทุกวันเลยครับ7โมงเช้าอะไรช่วงๆ
1: เข้าใจเข้าใจมีอะไรอยากจะบอกน้องอุ้มไหม
2: อ๋อก็มีครับบอกว่ามีคนเขาบ้านพี่กะทิเขาติดตามกันหลายคนครับโดยเฉพาะพวกนางเอกอีเก้ที่เขาฝึกเด็กในบ้านนะครับ
1: ครับผม
2: เขาเปิดฟังกันหมดเลยแม่นงเขาเปิดฟัง
1: ได้เลย
2: ตอนเช้าว
1: ันได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมบอกน้องอุ้มให้นะ
2: ครับแล้วก็ฝากบอกน้องสายด้วย
1: นะน้องสายด้วยนะ
2: เก่งมากคนเก่งมากพัฒนาตัวเองเก่งมากเลยครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ได้เลยครับพี่กะทิครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับวันนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ก็น้องฟางหลังไมค์คุณอุ้มคุณสายคุณเพชรแล้วก็ดีเจทุกคนพร้อมทั้ง FC ของเครื่อง95ด้วยครับ
1: ได้เลยครับผมพี่กะทิครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี่
2: อันนี้เป็นสโลแกนอะไรครับน้ำจิ้มหรืออะไรครับงง
1: มีน้ำจิ้มแล้วก็มีสบู่ไมด้าพี่จำได้ไหม
2: ไม่งั้นขอให้คุณเพชรนำมาเองคร
1: ับได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรรสน้ำตาล
2: ลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมพี่กะทิขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: ขอบคุณคุณเพชรด้วยครับ
1: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่กะทิเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะฮะนี่จัดไปครับขอเพลงผิดรักเพลงสนุโลกนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับทั้ง4เพลงขอบคุณครับไปถึงพี่อาคมครับพี่กบตากบอกขอเพลง18ฝนโอ้ยพี่เสถียรธนพลใช่ไหมครับแล้วก็พี่อาคมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สาวครับพี่นิติรันแล้วก็พี่นรเดชครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับ4เพลงครับจัดให้ครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับผิดรักพิษณุโลกครับ

0: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมโอ้ยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับสี่เพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มรอพ่อรักครับนางวิวิรดาวงเทวันนะครับแทนความคิดถึงนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์สุขภาพรักนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์จัดไปทั้ง4เพลงหวานหวานจัดให้นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สาวครับนะฮะสวัสดีพี่สุคนกับเชิงพี่จุรีพี่จรัสนะครับพี่ประวิมใช่ไหมครับพี่ประวิมนะฮะต้องขออภัยนะครับใช่ครับสัญญาณหายเมื่อกี้แป๊บนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุนิสาครับพี่ประชิดนะครับพี่จิตนานะครับสวัสดีครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอกกิวิของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมนะครับกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้ก็คือเพลงขอดูสิไม่มีอะไรนะครับจากโตเนอร์สังกัดเสียงเพลงของโจนนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์

อาจารย์ปอนนิพนธ์นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์ครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับจะเพราะขนาดไหนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของจอคิวิตครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300 ล้าน 2ไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงคิดมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับสองเพลงจบไปขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกาก้าฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับกลางดาวจากไรอันกาดบัณฑิตครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ

0: ศฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานวันหวานนะครับนี่เลยนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีคุณยายพอเพียงสวัสดีไปถึงน้องปามมี่อุ้ยน้องปามมี่นะฮะสุดยอดมากๆทำอะไรครับทั้งยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยน้องปามมี่เนี่ย แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ละไอนะฮะสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงป้าอ้นนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยครับเธอไม่เคยตายครับจากพี่อู๋ธนาธรครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: จังหวะชีวิตขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครออนไลน
2: ์ไปบูรองกันยังมาคอยตังที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยเร็วนิสัยเดียวกันเลย

ฟังนี้ก็ร้อง

ายเดินมาเลยกอดคนนอกใจรู้ว่าเขานอกใจก็อย่าไปกอดมันหอนมันหอนนะพี่น้องเนอะ20 บาทขาดตัวตัวใครมาให้ก็ไม่รู้

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าตอนนี้เวลาตีสี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning สวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังกันอยู่ณตอนนี้สวัสดีไปถึงพี่ละไอครับไปถึงพี่สุชาดานะครับสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่รัตยาบอกมอร์นิ่งครับนี่คุณได้พอเพียงพี่มงคลเปิดเคียงนะครับสวัสดีครับผมพี่เตะไคนินพี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่3สวัสดีครับพี่จันเพ็ญนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความและก็ทักทายกันมาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง SMS นะครับพี่บันเทาพี่คำเตยสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่4689400นะครับนั่นคือเบอร์ของ SMS ครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นกอดคนนอกใจนะครับจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะครับแล้วก็เคยฮักนะครับจากน้องกิ๊กน้องกิ๊กรุ่งนภานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตทั้ง2เพลงตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไปไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปจริงเครื่องเดียวนะครับจากน้องมีนมินตราอินทิราแล้วก็รักจนไม่รู้จะรักยังไงครับจากพี่พีเสด็จนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณยายพ่อเพียงพี่ไตรัตน์บอกว่าวัวไม่ขยับครับนั่นก็คือมอร์นิ่งใช่ไหมฮะมอร์นิ่งเลยนะฮะเอ้ยวัวไม่ขยับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามครับพี่บันเทาพี่คำเตยพี่จันเพนนะครับพี่เตะไข่นีนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ละอายครับพี่สาวขามพี่ไทรัตแตงโมสวัสดีพี่หน่อยนะครับสวัสดีครับน้องปามี่นะครับยังอยู่ไหมเนาะป่านนี้หลับแล้วมั้งนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยเป็นเพลงสบายๆจัดให้3-4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับจัดไปฮะ

0: family สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงใครน้อพี่ละอายครับพี่สว่างครับพี่ยายออส3ย่านทักทาย

0: นะครับพี่ออนิชาเอ้ยน้องออนิชาเจรักสวัสดีน้องปั๊มมี่นะฮะปกติสีเอิ้นอ้ายนะครับแน่นอนแน่นอน ยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะฮะนะอยากจะให้เห็นน้องปั๊มมี่เต้นซะหน่อยนะฮะโอ้ยสุดยอดมากๆแอบส่องอยู่สวัสดีครับไปถึงพี่เทวีนะครับพี่ไผ่ตึกกัวป่านะครับแล้วก็สวัสดีพี่เยเฮอร์นะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: ข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

ลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับผมนะจัดไปวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิม

ตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งมุ่งบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับสวัสดีพี่หนุ่มนาโนดพี่ละไอพี่สาวขามพี่ประภัยศรีพี่สมพรสวัสดีครับสวัสดีพี่เจษดาครับพี่ยายออดสามย่านสวัสดีครับคุณแม่บุญเรือนทักทายนะครับทุกท่านเลยที่รับฟังและก็รับชมกันอยู่ณตอนนี้ครับป่ะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM กัจจภาลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ชามเช้าเหมือนเดิมนะคะเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะตี 5-7 โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์กับเรา2คนคุณจามรกิจเปาวภาคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะผมจะไม่เข้าร่วม 4,000เอ้าพี่วิชัยทำไมคะพี่คะอยู่พี่ก็ส่งอันนี้มาเลยนะคะจะไม่เข้าร่วม 4,000 เพราะว่ายากจนเอ้ายังไงคะพี่หมายถึงว่ามีบัตรอยู่แล้วเหรอคะหรือยังไงไม่ทราบโอ้ยนี่นับถอยหลังแล้วเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันที่15นี้ก็จะมีการลงทะเบียนกันผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็หลังจากนั้นนะคะรัฐบาลก็จะโอนเงินในส่วนของทั้ง2ส่วนแหละเนาะทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไป1มิถุนายนนะคะโอ้รอคอยความหวังยิ่งช่วงแบบฝนตกนะหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้ยมันท้อใจมันถอดใจนะคะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายหรือจะเป็นแม่ค้าก็ตามนะคะก็หวังว่าน่าจะคึกคักขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวรอน้องโด่งสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมค่ะ022481366นะคะสวัสดีทักทายกัน022481366ค่ะที่ไหนฝนตกบ้างเมื่อสักครู่เห็นแวบๆนะคะที่ลำปางนะคะฝนตกอยู่นะพี่เกียงไกรแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเอ้าตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมพี่ก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์เนี่ยนะคะสำหรับวันนี้ฝนจะตกหนักถึงหนักมากโอ้ยโดนถล่ม2ภูมิภาคนะคะ 80% ที่แบบโดนเต็มๆนะคะสำหรับในวันนี้ภาคเหนือ 60% ของพื้นที่ภาคอีสานนี่แหละค่ะที่บอกว่าโดนเต็มๆนะคะ 80% ก็จะอยู่ที่สกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมานี่ค่ะแล้วก็จะตกหนักในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีแล้วก็ชัยภูมินะคะนี่คืออีสาน 80% ภาคกลาง 60% ของพื้นที่และจะมีตกหนักบางแห่งด้วยนะคะนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีภาคตะวันออกก็ 60% ของพื้นที่ภาคใต้นะคะ 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันออกแต่ฝั่งตะวันตกนี่หนักเลยค่ะ 80% นะคะกระบี่ตรังและสตูลวันนี้นะคะรวมถึงระนองพังงาภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็กรุงเทพ 40% ของพื้นที่ก็เบาหน่อยเนาะสำหรับในกรุงเทพนะคะนี่คือ เตือนฉบับที่16นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากสำหรับประเทศไทยในวันนี้21พฤษภาคมนะคะก็เป็นช่วงมรสุมเนาะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนบนเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะในทะเลอันดา

มันนี่หูจุดไหนที่มีฝนตกก็จะคลื่นสูงมากเลยนะคะ3เมตรกว่าส่วนอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยก็ประมาณ2เมตรนะคะ

0: อ่ะสายยังว่างอยู่นะคะ022481366ข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นอกจากเรื่องฝนฟ้าแล้วก็ยังจะมีเรื่องของโอ้โหมีทุกวันเนาะบุกถึงกุฏิวัดดังจับหลวงเจ๊หลวงเจ๊เลยเหรอนี่ระดับพระมหานะคะกำลังโหลดคลิปอนาจารเด็กชายอยู่อึ้งอึ้งมากของกลางถึง 1,000 ไฟล์ค่ะโอ้โหโหลดอะไรจะขนาดนั้นนะคะโหลดเก็บโหลดทำไมอะไรเยอะแยะเป็นพันไฟล์นะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ตอนเช้าตำรวจบชน.เลยนะคะไปที่วัดดังย่านฝั่งทนไปจับกุมพระมหาวัย61เดี๋ยวนะไม่ใช่เจ้าอาวาสนะขอโทษทีเป็นพระลูกวัดนะคะไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนะแต่ว่ามีตำแหน่งเป็นพระมหาแล้วนะคะอายุ61แล้วอ่ะแต่เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งแถวฝั่งทนกรุงเทพนี่แหละค่ะไปยึดของกลางได้ด้วยนะคะโทรศัพท์มือถือ1เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่อง external SSD สีชมพู1เครื่องแม้ขนาดexternal ที่จะเก็บไฟล์นี่นะต้องสีชมพูด้วยนะคือสืบเนื่องมาจากว่าชุดปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาตรวจสอบข้อมูลจากการรายงานของไซเบอร์ทิปไลน์รีพอร์ตหรือว่า CT ว่ามีคนกำลังอัปโหลดและดาวน์โหลดสื่อลามกอนาจารเด็กชายเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตค่ะโอ้นี่ข้อมูลรายงานของไอ้ CT นี่มันเจ๋งมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามนี่นะคะมุมมืดมุมไหนมุมอับมุมอะไรที่บ้านที่ไหนก็ไม่รู้อย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะคะเขารู้หมดไอ้ไซเบอร์ทิปไลน์รีพอร์ตนี่นะคะรู้เลยว่ามีคนกำลังอัปโหลดดาวน์โหลดสื่อลามกลามกอะไรอยู่นี่นะคะรู้จริงทีนี้ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานนำหมายค้นของศาลอาญาตลิ่งชันไปนะคะปรากฏว่าก็ไปที่วัดชื่อดังที่ว่านี้พบมหารูปหนึ่งก็แสดงตัวตรวจค้นขอตรวจมือถือก่อนเลยอันดับแรกนะคะก็อิดออดนิดหน่อยนะอุตายมือถือของฉันอะไรอย่างนี้นะคะตรวจสอบพบสื่อลามกอนาจารเด็กอยู่ในไฟล์คลังดาวน์โหลดนะคะอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในมือถืออยู่ใน external SSD นะคะมากกว่า 1,000 ไฟล์ค่ะโหลดเก็บไว้ตั้งแต่8ปีที่แล้วโหลดเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสื่อลามกอนาจารของเด็กถึง5คนเพื่อสนองความใคร่และความต้องการของตัวเองกำลังมันเลยนะเดี๋ยวรับสายก่อนนะเดี๋ยวพี่เขารอสายนานนะคะจากศรีสะเกษค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวนะคุ้นๆนะเราเพิ่งคุยกันเมื่อวานใช่ไหม
2: ใช่ครับพอดีผมมีเรื่องอยู่เรื่องนึงวันนี้ที่จะขอร้องทุกข์หน่อยนะฮะพอดี
0: อ๋อมีเรื่องร้องทุกข์อีกเชิญค่ะพี
2: ่คือยิ่งในอำเภอภูสิงห์เนี่ยเนาะแปลกเนาะตำรวจเนี่ยนะเวลาเราไปแจ้งความเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษถูกไหมครับนะเราแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ดำเนินคดีให้เราไม่กระทำการตามหน้าที่ของเขานะครับคือจะล่าช้าอันนี้จะหมดอายุความเลยนะครับอีกไม่กี่วันก็หมดอายุความแล้วคือ3เดือนถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้พอร้องไปพุ่งกลับก็แจ้งไปเสร็จเขาก็ดำเนินการนะพอสักระยะหนึ่งคงเงียบอีกแล้วก็บล็อกเบอร์อีกไม่ติดต่อได้นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้ตามหลักกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยภายใน1เดือนไม่มีต้องมีการตอบรับนะครับในการที่จะทำหนังสือเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ถูกไหมครับอันนี้ไม่มีหนังสือแจ้งการดำเนินการและระยะเวลา3เดือนถ้าเกิดจบ3เดือนเนี่ยถ้าไม่มีการดำเนินการใดผมจะร้องเรียนทางไหนได้บ้างนะครับ
0: อันนี้อ๋อหมายถึงว่าตำรวจยังไม่ดำเนินการคดีที่เราไปร้องเรียนไว้เหรอคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะอันนี้
0: เราไปตามความคืบหน้าแล้วเนี่ยตำรวจเขาว่ายังไงอะคะ
2: โอ้โหนะฮะปัดอีกแล้วนะครับ
0: เขาบอกว่าอะไรเป็นอะไรคดี

0: เขาบอกว่าเขาก็พูดเหมือนทำนองที่ว่าให้เราหดหูใจให้เราถอนอะไรฮะแต่ผมก็รู้ว่า
1: เขาให้ถอนแจ้งความไปอย่างนี้เหรอคะมันคดีสำคัญไหมอะคะ
0: สำคัญสิครับเป็นการหมิ่นประมาทนะครับเป็นการหมิ่นประมาทสาธารณะมันทำให้เกิดความอับอายและเสียหายถูกไหมครับแล้วก็เป็นคดีความที่เกี่ยวกับพาดพิงถึงบุพการีอันนี้เรายอมรับไม่ได้ครับนะฮะ
1: หมายถึงบุคคลที่3ที่เราไปแจ้งใช่ไหม
0: คือเราแจ้งเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านถูกไหมครับเขาประชุมประชาคมแต่เขาพาดพิงถึงผมให้เกิดความเสียหายถูกไหมครับอันนี้เราก็แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแต่เขากลับไม่ดำเนินคดีปล่อยให้ยืดเยื้อจนจะหมดอายุความอยู่แล้วพุ่งกลับก็ปิดเครื่องแล้วนะไม่รับสายผมแล้วนะแล้วก็ไอ้อะไรนะให้ผมไปกี่รอบครับถึงจะพอใจให้ผมไปให้การที่ตำรวจสพเนี่ยครับประมาณ2ครั้งแล้วนะครับหมดตังค์ไปหลายตังค์แล้วนะครับต้องจ้างรถ
1: เลยนะครับแจ้งความแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าหรือไม่รับแจ้งความเลยที่อันนี้
0: ถูกต้องครับรับแจ้งความครับรับดำเนินคดีครับแต่ไม่ดำเนินคดีครับอันนี้เพราะอะไรครับผมอยากทราบนะครับ
1: รับแจ้งแต่ไม่ดำเนินคดี
0: ถูกต้อง
1: ก็เหมือนลงบันทึกไว้เฉยๆอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่เหมือนลงบันทึกประจำวันไว้แต่ว่าเราไม่ได้มาลงบันทึกนะเราไปร้องทุกข์นะครับไปร้องกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีไม่ได้ลงบันทึกประจำวันเขารับทราบครับแต่ทำไมไม่ทำดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นคนที่เขาเดือดร้อนอย่างผมอีกเยอะครับที่ไปแจ้งความแล้วเงียบหายนะฮะดังนั้นเนี่ยผมจ
1: ะ
0: ให้เคสของอำเภอพุทธิ์ของผมเนี่ยนะครับเป็นเคสตัวอย่างและผมก็กำลังจะดำเนินคือผมก็จะร้องเรียนนะครับในการร้องเรียนกับเจ้าที่คือหนึ่งทำปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะครับแล้วก็อาจจะเข้ามาตรา157คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถูกไหมครับดังนั้นเมื่อคุณรับดำเนินคดีคุณก็ต้องทำตามหน้าที่สิครับคุณจะปริงเวลาไปทำไมหรือคุณต้องการอะไรนะฮะอันนี้ผมอยากจะพูดนะในการที่จะเอาใส่ตอง
1: อันนี้ลงพักในพื้นที่บ้านที่ภูสิงห์เลยใช่ไหม
0: ถูกต้องครับโทรเช็คได้ครับให้ผู
1: ้
0: ให้เกี่ยวกับทางวินัยนะครับพวกการนะครับหรือหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับตำรวจนะครับให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยนะครับตอนนี้ผมมีความเดือดร้อนผมจะไปวันเสาร์เนี่ยครับวันที่23คนนัดวันที่23เนี่ยแล้วนั้นผมไปทำอะไรอีกครับให้ผมเสียตังค์เลยกันแกล้งกันเหรอบอกเหตุผลมาสิถูกไหมครับเราทำให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนคือวันแรกที่ผมไปแจ้งความเนี่ยก็ให้ปากคำแล้วนะครับกับร้อยเวรครับแล้วก็เรียกรอบนึงก็ไปปากคำอีกทีมไลน์เนี่ยบอกว่าเรียกผมแล้วก็จะเรียกอะไรนะ
1: ไม่แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ได้คอขาดบาดตายมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้แบบสำคัญหรือว่าอะไรไงเขาให้ความอีกการยังไง
0: คือจริงๆเลยนะครับไอ้คำหมิ่นประมาทเนี่ยมันมีแรงกับไม่แรงถูกไหมครับ
1: ใช่ถูกค่ะ
0: หมิ่นประมาทเกี่ยวกับในที่สาธารณะหรือในการออกอินเทอร์เน็ตออกอะไรก็แต่อันนี้คือแรงแน่นอนอันนี้มันในที่สาธารณะในการประชุมประจำเดือนเนี่ยมันทั้งหมู่บ้านนะครับถูกไหม
1: ก็เลยได้และนี่มีหลักฐานมาไหมเป็นคลิปเป็นเสียงอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะมีไหม
0: โอ้ไอ้
1: มีมาไหม
0: ไอ้คลิปผมมันได้บันทึกไว้แล้วแต่มันมีพยานทั้งบ้านนะครับมันเป็นที่สาธารณะดังนั้นเนี่ยในการเก็บพยานหลักฐานมันไม่ได้ยากครับถูกไหมฮ
1: ะ
0: คุณจะมาสอบใครก็คุณบอกใช่ไหมว่าผมชี้จุดไปแล้วครับว่าคนนี้นะให้ไปสัมภาษณ์ให้ไปสอบปากคำกับเอางี้เลยผู้ช่วยของคุณเนี่ยถูกไหมฮะแล้วก็อสมของคุณประธานอสมเนี่ยก็พูดในที่ประชุมเอามาสัมภาษณ์สิถูกไหมฮะมันเรียก
1: ของ
0: อันนี้คือมันไม่ใช่ลึกลับครับมันที่ลงแจ้งนะครับที่สาธารณะ
1: ไปร้อง
0: เรียก
1: คนก็อันนี้ไปแจ้งความไว้นานหรือยังคะที่ไปบันทึกไว้
0: โอ้โหนะครับตั้งแต่11มิถุนายนมีนาคมครับ11มีนาคมนะ
1: โอ้โหก็นานแล้วเนาะ
0: นานแล้วครับจะหมดอายุความ
1: แล้วจะหมดอายุความแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ตำรวจก็เหมือนรับเรื่องแต่ก็ไม่คืบหน้าอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับต้องให้ชี้ตูดครับจะต้องให้คนจับผมต้องให้หน่วยงานอื่นมันเล่นเขาถึงจะทำไงครับเพราะผมเป็นแค่ประชาชน
1: พี่ก็ไปร้องพ่วงกับสิ
0: ร้องเลยครับพุ่งกับบล็อกเบอร์ผมแล้วครับบล็อกเบอร์ผมของตัวที่ต
1: กอ๋อพี่จะหาพุ่งกับบล็อกเบอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็
0: ไปก่อนครับ
1: ไปตำรวจ

0: วัดภูธรจังหวัด
1: อ๋อเรียบร้อยครับโทรไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ไปแล้วไปแล้วภาคภูธรภาคเลยพี
1: ่ที่ไหนครับที่ไหนครับ
0: ก็ตำรวจภูธรภาคไงคะภาคไหนภาค3มั้ย
1: ใช่ครับภาค3ภูสิงห์คร
0: ับไปภาค3ถ้าอย่างนั้นก็ภาค3ต่อ
1: ไปภาค3ต่ออันนี้ผมโทรไปที่ตำรวจแห่งชาติเลยนะคือ1159นะฮะแล้วก็
0: ไ
1: ปก็โทรไป
0: ข้ามภาค3ไปเรียบร้อยแล้วนะอ๋อแต่ไม่งานตำรวจแห่งชาติแล้วแล้วคืบหน้ามั้ยพี
1: ่โอ้โห
0: ไม่คืบหน้าเหมือนเดิม
1: เลยครับผมจะอยากสื่อช่วยหน่อยได้ไหมนะฮะว่
0: า
1: ให้ช่วยสารงานกับคืออยากให้เขาปฏิรูปนะเกี่ยวกับระบบการ
0: ตรวจดี
1: ครับผมมันมีปัญหามากเลยครับเกี่ยวกับประเทศไทยเราตอนนี้เนาะอันนี้ผมจะกลับตัวครับถูกไหมฮะและประชาชนคนพี่น้องของผมของผมเวลาที่เคยเจอปัญหาที่เชี่ยงกวางแล้วไม่คืบหน้าหรอครับแล้วผมก็ไม่มีเงินวิ่งเส้นนะ
0: ครับก็น่าจะมีเยอะแหละ
1: นะคะเยอะมากครับทั่วประเทศไทยเลยถ้าเกิดว่าให้คนทั่วประเทศไทยเนี่ยให้ส่งเมสเสจมาว่าใครโดนแบบผมบ้างเนี่ยจะแทบทุกแง่เลยครับ
0: ค่ะ
1: และปฏิรูปได้แล้วนะครับแล้วก
0: ็
1: ควรที่จะการได้แล้วครับ
0: ค่ะพี่
1: อย่าแกล้งประชาชนนะครับที่เขา
0: ได้ใครที่เคยมีปัญหาเหมือนกับพี่ศักดิ์ศรีสะเกษที่ภูสิงห์บอกมาหน่อยว่าวิธีการจัดการวิธีการดำเนินเรื่องทำแบบไหนอย่างไรนะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดี

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็จริงๆก็เข้าใจพี่ศักดิ์จากภูสิงห์ศรีสะเกษเลยเนาะบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีมันก็จะมีคดีอะไรแบบเนี้ยเป็นประมาทกันไม่พอใจกันเลยพวกนี้มันก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูก่อนว่าตำรวจเขาพูดแบบไหนอย่างไรก็ต้องหาข้อมูลมานะคะว่าขอให้แบบไหนยังไงใช่ไหมคะก็คือต้องมีที่มาที่ไปนะนี่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการหมิ่นประมาทกันในที่ประชุมอะไรพวกนี้เขาพูดถึงคุณในแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะนี่เราก็ไม่ได้รับทราบตรงนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเลยค่ะมันจะมีอยู่นะคะเพื่อที่จะให้คนได้มีทางออกหรือจะไปยุติธรรมจังหวัดก็ได้นะคะที่เราเคยบอกอยู่เสมอนะถ้าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมยุติธรรมจังหวัดอะไรประมาณนี้ค่ะมาดูเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเหมือนจะดูเงียบๆเนาะแต่ก็ไม่เงียบนะคะปัจจุบันนี้ยังคงทำหน้าที่ทำงานกันอยู่นะพวกนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้มีนักศึกษาคนหนึ่งนะคะเป็นชาวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะอายุ19ค่ะน้องอายุ19เป็นนักศึกษาก็ไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวที่อำเภอบ้านดุงผู้สื่อข่าวบ้านดุงแล้วก็นายกเทศบาลเมืองบ้านดุงว่าตัวน้องนัทเนี่ยถูกหลอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนหลงเชื่อโอนเงินที่ไปหลอกอีกคนมาแล้วโอนไปอีก3บัญชีนะคะนี่ค่ะพ่อแม่ญาติก็โอ้โหแทบช็อกเลยนะคะพอรู้ข่าวว่าโดนกันขนาดนี้นัทบอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วธันวาคมนะมีคนโทรอ้างมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของปปง.มากล่าวหาว่าตัวเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินของนายเอ็มประส่งรูปมาให้ดูว่ารู้จักหรือเปล่าคนนี้นายเอ็มนัดก็บอกว่าผมไม่รู้จักเขาจะวิดีโอคอลให้เห็นเป็นชุดตำรวจอ้าวแต่ตอนอ้างว่าเป็นปปง.แต่ตอนวิดีโอคอลบอกว่าใส่ชุดตำรวจอยู่แล้วอ้างว่าตัวน้องนัดเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดบัญชีธนาคารที่หนองบัวลำพูจากนั้นก็โอนสายไปที่ DSI เนี่ยคือถ้าใครไม่ตามข่าวแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะโยงอย่างเงี้ยทำให้หลายคนงงหลงเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกบอกว่าโทรมาจากปปง.แต่พอวิดีโอคอลใส่ชุดตำรวจแล้วโอนต่อไปที่ DSI เนี่ยเอาจริงๆนะความเป็นไปได้ไม่มีเลยที่3หน่วยงานนี้อยู่ๆจะมาทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะเนี่ยทีนี้ที่น้องเขาเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยสอบถามข้อมูลแบบเหมือนจริงทุกอย่างตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็ให้ส่งหมายเลขชูมันนี่ให้จากนั้นก็ระงับก็ยิ่งทำให้หลงเชื่อเข้าไปอีกเพราะเขาทำได้หลายอย่างมีเอกสารก็เหมือนเจ้าหน้าที่จริงๆวิดีโอคอลก็เห็นหน้าก็แต่งชุดประมาณนั้นจากนั้นเขาให้ผมโอนเงินของผมไปตรวจสอบว่าเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าครั้งแรกก็โอนไป 1,500 เป็นเงินที่แม่ส่งมาให้รายสัปดาห์เนาะพอเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็อีกจำนวนอีกบัญชีนึงโอนไปอีก2.99 บาทนะโอนไปยังบัญชีธนาคารชื่อบัญชีสำนักงานปปง.

ลงเชื่อมากขึ้นนั่นเป็นไปได้เหรอว่าบัญชีปลายทางที่โอนไปเนี่ยเป็นสำนักงานปปง.แล้วเขาบอกว่ากำลังตรวจสอบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมด้วยไหม DSI กำลังจับตาธนาคารอยู่จากนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้าบัญชีนะยอดแรกเนี่ย 910,111 บาทยอดที่2อีก 150,000 กว่าบาทและอีกยอดเป็นยอดที่3 49,999 บาทรวมเป็นเงิน 1,102,306 บาทให้โอนไป3บัญชีพอเงินทั้งหมดล้านกว่าโอนเข้าบัญชีน้องเด็กคนนี้ก็พาซื้อเนาะก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างโอนต่อไปอีก3บัญชีเพราะคิดว่านั่นเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆจากนั้นไม่นานก็ติดต่อใครไม่ได้เมื่อรู้ว่าให้โอนหลอกก็ให้ไปปิดธนาคารเจ้าหน้าที่ก็แจ้งบัญชีถูกอายัดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นตำรวจที่กาฬสินธุ์ให้รีบไปติดต่อพ่อแม่ก็เลยเดินทางไปที่กาฬสินธุ์นะคะสภ.ห้วยพึ่งก็ไปพบผู้เสียหายเจ้าของเงินล้านนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเขามาแจ้งความต้องการจะไกล่เกลี่ยโดยมีตำรวจเจ้าของคดีเป็นคนไกล่เกลี่ยขอคืนเงินจากล้านกว่าขอคืนเป็น 400,000 คราวนี้ไม่มีเงินแล้วก็โดนหลอกไปด้วยก็เลยมาขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวนะคะตำรวจก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความที่สภ.รังสิตเพราะถูกหลอกมาเหมือนกันแต่ผู้เสียหายเจ้าของเงินล้านไม่ยอมจะเอาเงินจากน้องเนี่ยให้ได้เสียใจมากไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เขาเพราะว่าโดนหลอกกันมาเป็นทอดๆตอนนี้น้องคนนี้นัดเนี่ยอายุ19จิตตกตอนที่เขาเล่าให้ตำรวจฟังหรือเล่าใครๆฟังนี่นะคะให้ผู้สื่อข่าวฟังเนี่ยก็เล่าไปร้องไห้ไปตลอดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีเพจเฮียเปียกช่วยด้วยนะคะเจ้าของเพจคือคุณพานุมาตรก็แนะนำว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งจ่ายเงินใครเด็ดขาดจะมีหรือไม่มีเงินก็ตามเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอีกคนต้นทางเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าแล้วที่ผิดสังเกตคือจากเจ้าของเงินในอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่กล่าวอ้างว่าโดนหลอกสูญเงินไปล้านกว่าแล้วทำไมจะขอเงินขอคืนแค่ 400,000 มันก็ยิ่งน่าสงสัยตอนนี้บอกว่าให้ตั้งทนายสู้คดีในชั้นศาลจะดีกว่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกกันทั้งหมดอันนี้ก็ต้องฝากเตือนทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบไม่ได้ติดตามข่าวอ่ะคืออยู่แต่ในมุมของตัวเองในโลกของตัวเองในสังคมตัวเองไม่คิดว่าจะโดนเขาสักวันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีใครก็ตามอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะคะให้ทำอะไรเนี่ยอย่าทำตามเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะมีเงินมาเข้าบัญชีเราก็จริงก็ไม่ทำตามอยู่นิ่งๆเฉยๆก็ไปที่โรงพักใกล้บ้านที่สุดไปบันทึกเลยว่าอยู่ๆมีเงินไหลเข้ามามีเงินเข้าบัญชีเรานะอย่าทำตามที่มีใครก็ไม่รู้โทรมาให้เราทำตามแล้วก็โอนเงินไปให้เชื่อไว้ก่อนเลยว่านั่นคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นมิจฉาชีพนะคะอันนี้ก็ต้องฝากผู้ปกครองนะคะต้องดูแลลูกๆรุ่นนี้เป็นพิเศษไม่งั้นจะโดนแบบนี้ได้นะคะนี่คือน้องอายุ19ค่ะโอ้โห19ก็กำลังจะบรรลุนิติภาวะเนาะแต่ก็ไม่รอดนี่ค่ะโดนเข้าไปโอนไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้นะคะมีเงินเข้ามาตอนแรกโอนให้คนอื่นก่อนหลังจากนั้นมีเงินเข้ามาล้านกว่าแล้วก็เขาหลอกให้โอนต่อไปอีก3บัญชีแล้วอ้างว่าบัญชีปลายทางหนึ่งเนี่ยหนึ่งในสามบัญชีเป็นบัญชีสำนักงานปปง.ด้วยอันนี้ยิ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามีคนไปเปิดบัญชีสวมรอยปปง.ได้ด้วยหรือนะก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ก็เป็นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะคะอันนี้ก็ต้องเช็คกันนะสำหรับใครที่รู้สึกว่ากำลังโดนอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ต้องฝากกันนะคะมาดูเรื่องของกรณีที่ปลัดที่จังหวัดภูเก็ตกับนายอำเภอนะคะโดนอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งโยกย้ายไป5รายหลังจากมีผู้ประกอบการมาร้องเรียนเรื่องการเรียกรับสวยค่ะคุณนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครอง

นามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดรวม5รายในพื้นที่ภูเก็ตนะคะมาช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการนั้นคืออันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ประกอบการสถานบันเทิงแถวป่าตองนะคะภูเก็ตเขาชุมนุมช่วงค่ำวันที่13พฤษภาคมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการเรียกรับผลประโยชน์หรือส่วยพร้อมเรียกให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตและให้มีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมมีการเขียนป้ายข้อความประณามและระบุเป็นอักษรย่อราชการฝ่ายปกครองระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองนะคะก็มีประธานชมรมนะชื่อคุณวีรวิทย์พร้อมคณะไปเข้าพบและแจ้งข้อมูลเชิงลึกต่อนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปราชการตรวจปัญหาการบุกรุกครอบครองป่าสงวนที่หาดฟรีดอมพอดีคุณอนุทินไปภูเก็ตจำได้ไหมคะในวันนั้นผู้ก่อการสถานบันเทิงหาดป่าตองก็ไปดักรอค่ะไปเจอแล้วก็ร้องเรียนและรวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปชี้แจงจนกระทั่งมีคำสั่งด่วนในการย้ายนะคะทั้งหมด5คนมีปลัดจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองมีนายอำเภอเมืองภูเก็ตไปช่วยราชการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ของกรมการปกครองมีนายอำเภอถลางไปช่วยราชการกองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองมีนายอำเภอกระทู้ไปช่วยราชการกองการสื่อสารกรมการปกครองและมีป้องกันจังหวัดภูเก็ตให้ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรมของกรมการปกครองนะคะเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงรายละเอียดในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เป็นอย่างมากก็คือเขาแยกเป็น2ฝ่ายนะคะนั่นคือเป็นผลมาจากราชการเจ้าหน้าที่ทั้ง4คนมีส่วนพัวพันในเรื่องสถานบันเทิงที่หาดป่าตองและทั่วจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอถลางอำเภอกระทู้ส่วนอีกฝ่ายนึงระบุว่าปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั้ง3อำเภอรวมถึงป้องกันจังหวัดมีส่วนร่วมในการบูรณาการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดโดยเฉพาะหาดบางเทาที่ถลางบุกรุกป่าสงวนที่เทือกเขาหน้าเกิดที่นายกไปกรณีหาดฟรีดอมและก็หาดหนุยทำให้มีผู้อิทธิพลและครอบครองที่ดินสาธารณะต่างๆนั้นเสียผลประโยชน์พยายามจะเคลื่อนไหวให้ข้าราชการเหล่านี้ออกจากพื้นที่ภูเก็ตให้ได้อันนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่ากรมการปกครองนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วนะก็ให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันมีเรื่องของเรียกรับผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่เป็นข่าวอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นตำรวจนะคะเนื่องมาจากว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการในร้านหมูกระทะได้ก่อเหตุใช้มือจับอวัยวะเพศของพนักงานเสิร์ฟจนทำให้พนักงานซึ่งเป็นเด็กสาววัย20เกิดความตกใจจนร้องไห้ออกมาแล้วก็ไปเขียนข้อความบรรยายว่าเหตุการณ์ล่วงละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่19พฤษภาคมขณะนี้อยู่ในระหว่างการตอนการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งทางร้านยืนยันว่าจะไม่ปล่อยผ่านหมายถึงร้านหมูกระทะนะคะแล้วก็จะเผชิญหน้าต่อสู้ในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเนี่ยค่ะคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะคะร้านหมูกระทะร้านนี้อยู่ที่ลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะก็ไปคุยกับน้องที่เป็นพนักงานเสิร์ฟวัย20เป็นผู้เสียหายนะคะชื่อน้องเจนละกันเจนเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณสัก 3:30 นในคืนวันที่19เนี่ยค่ะมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริการโต๊ะใหญ่ประมาณ12คน

ผู้หญิงผู้ชายมาคะกันมามีลูกค้าชายรายหนึ่งใส่เสื้อยืดแต่มีเครื่องหมายคล้ายกับตราของตำรวจหรือทหารนี่แหละน้องเขาว่าอย่างนั้นเนาะก็เรียกเข้าไปหาพร้อมบอกว่าจะขอร้องเพลงหน่อยเมื่อพนักงานเสิร์ฟคนนี้ไปถามเจ้าของร้านก็ได้คำตอบมาว่าไม่สามารถร้องเพลงได้เพราะว่ามันมีลูกค้าโต๊ะอื่นเข้ามาใช้บริการอยู่ด้วยอ่ะคือจะให้โต๊ะนี้ร้องเพลงอยู่โต๊ะเดียวเหรออะไรเงี้ยเจ้าของร้านก็เลยไม่อนุญาตคราวนี้น้องก็เลยไปแจ้งให้กับลูกค้าคนนี้ทราบลูกค้าจึงทำทีว่าจะขอเพลงโดยให้เธอจดชื่อเพลง2เพลงด้วยกันให้จดซึ่งก็เธอก็เข้าไปยืนอยู่ใกล้กับผู้ชายคนนี้เพื่อจะฟังชื่อเพลงที่เขาบอกและจะได้จดกันให้ถูกต้องปรากฏว่ากลับถูกชายคนนี้ใช้มือล้วงเข้าไปจับอวัยวะเพศอย่างจังเลยโอ้โหน้องก็ตกใจสิคะก็ถอยหนีออกมาจากโต๊ะนั้นก่อนจะเดินร้องไห้ไปแจ้งให้เจ้าของร้านทราบจากนั้นเจ้าของร้านจึงโทรแจ้งตำรวจให้มาจัดการกับโต๊ะนี้ซึ่งน้องก็ยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากอีกทั้งมารู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีก็ยิ่งทำให้รู้สึกกังวลและกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆที่มาทำงานพาร์ทไทม์ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านช่วงกลางดึกหลังจากร้านหมูกระทะเลิกคนเดียวด้วยค่ะแล้วความรู้สึกที่ถูกล่วงละเมิดดังกล่าวยังคงเป็นภาพจำติดตาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยค่ะก็เห็นบอกว่าทาง ผู้ก่อเหตุร้อยตำรวจตรีท่านนั้นปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ลงมือจับอวัยวะเพศของพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ท้าด้วยนะบอกเอากล้องวงจรปิดมาเปิดเลยซึ่งเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ลูกค้าโต๊ะนี้ดูแต่แทนที่จะรู้สึกสำนึกผิดลูกค้าในโต๊ะดังกล่าวกลับพูดออกมาว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าอ้าวเจ้าของร้านก็บอกอะไรเนี่ยงงเลยพนักงานทุกคนที่มาทำงานหาเงินเข้ามาด้วยความสุจริตแล้วต้องมาเจอกับพฤติกรรมอะไรแบบนี้ก็เลยไม่สามารถปล่อยผ่านได้นะคะเจ้าของร้านบอกยืนยันว่ายังไงก็ตามจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจนถึงณขณะนี้ได้มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรลาดย่าแล้วค่ะก็เลยจะต้องฝากไปถึงผู้บังคับบัญชาของตำรวจรายนี้นะคะเข้าใจว่าเป็นตำรวจในพื้นที่นั่นแหละค่ะยศร้อยตำรวจตรีขอให้ผู้บังคับบัญชามาดูแลแล้วก็จัดการกับตำรวจรายนี้หน่อยคือคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วมือพฤติกรรมเลวร้ายแบบนี้อ่ะโอ้โหมือเป็นปลาหมึกเลยเนาะอะไรอ่ะเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้หรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะงงมากน้องเขาใช้คำว่าล้วงนะคะไม่ใช่จับจากภายนอกนะล้วงเข้าไปจับแบบจังๆเลยค่ะก็เลยต้องฝากผู้บังคับบัญชาให้ช่วยดูแลจัดการให้ความเป็นธรรมกับเด็กด้วยนะคะนี่เจ้าของร้านก็บอกโอ้โหไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้ก็เข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่นั่นแหละค่ะเนาะมาทำกันได้เนาะอันนี้ลวนลามชัดเจนเนาะถือว่ามีพฤติกรรมลวนลามค่ะก็ต้องฝากเนาะสำหรับใครก็ได้นะที่แบบพอเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะมันก็แปลกเหมือนกันเอ้ยทำไมถึงขนาดนั้นเนาะงงมากนะเมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนี้นะนี้น้องเขาบอกว่าจริงๆโต๊ะนี้เนี่ยก็อาจจะยังนั่งไม่นานไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าเนาะนะคะเอาพูดถึงเรื่องเมาไปดูความคืบหน้าของการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเขามีการสุ่มตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์จากพนักงานรถไฟอ๋อไม่ใช่เป็นการรถไฟตรวจหรอกเป็นหน่วยแพทย์ของการรถไฟกับปปส.นะคะ ไม่ใช่การรถไฟหน่วยเดียวเจ้าหน้าที่ปปส.ไปเองเลยค่ะไปขอตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถและฝ่ายการช่างกลที่สถานีกลางบางซื่อหรือว่ากรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเมื่อวานนี้วันที่19ตรวจ

ไปแล้ว157รายเป็นฝ่ายปฏิบัติการเดินรถผู้เข้ารับการตรวจ50รายเป็นชาย47หญิง3รายผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบในลมหายใจไม่พบนะคะฝ่ายการช่างกลมีผู้เข้าตรวจ107รายเป็นชายทั้งหมดไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจเมื่อวานนี้20ไปอีกรอบนึงคราวนี้ไปตรวจใครบ้างไปตรวจนายสถานีเลยตรวจพนักงานควบคุมการเดินรถตรวจพนักงานกั้นถนนและพนักงานด้านความปลอดภัยนะของฝ่ายปฏิบัติการเดินรถนะคะมีผู้เข้ารับการตรวจปัสสาวะ72รายเป็นชาย61หญิง11รายไปตรวจฝ่ายการช่างกลก็คือพนักงานขับรถไฟนั่นแหละผู้เข้ารับการตรวจ69รายเป็นชายทั้งหมดนะคะผลการตรวจรวมแล้ว141รายไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ139รายอ้าวจาก141นะแสดงว่า2รายเอายังไง2รายเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่โรงรถจักรบางซื่อ1และพนักงานกั้นถนน1ค่ะมีปัสสาวะสีม่วงแต่ไม่พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจทั้งหมด141รายอันนี้ก็ช็อกไหมไม่เนาะไม่ช็อกใช่ไหมคะแต่เขาใช้คำว่างามไส้ข่าวสดใช้ค่ะคำนี้นะงามไส้เอาไม่ช็อกก็ได้แต่งามไส้จริงๆแม้แต่1รายก็ไม่ควรจะเจอนะแต่นี้เจอ2รายค่ะเรียบร้อยออกจากงานหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะต้องเจอนะคะการรถไฟนะคะนี่ก็ตอนนี้ก็ยังคงเยอะอยู่นะยาเสพติดนะคะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงหรอเราพูดทุกวันจะคอแหกคอเรียกว่าอะไรคะพอแห้งไปหมดแล้วพูดทุกวันนะข่าวเรื่องยาเสพติดเนี่ยบางทีก็เบื่อที่จะพูดเนาะแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแถวสระบุรีก็เขานำกำลังไปค้นบ้านต้องสงสัยบ้านหลังหนึ่งอ๋อคือตำรวจเอามาจากสระบุรีแต่มาค้นบ้านแถวคูคตลำลูกกาปทุมธานีเพราะว่าสายลับเขาแจ้งว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากมาจากสระบุรีเอามาที่คูคตนี่แหละคราวนี้ชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็เข้าค้นบ้านเป้าหมายนะคะปรากฏว่าก็เจอตามนั้นเลยค่ะตามที่สายลับบอกเป๊ะเลยยาบ้า8ล้านเม็ดอาวุธปืนพกสั้น1กระบอกระเบิด1ลูกโอ้มีระเบิดด้วยเนาะผู้ต้องหา4คนนายวิโรจน์42ปีวัชรพงษ์31ปาริชัด21และนางพนัดดา26คนนี้สัญชาติลาวผู้หญิง2ผู้ชาย2นะแก๊งนี้เจออยู่ในบ้านนะคะเบื้องต้นเนี่ยหัวหน้าแก๊งคือนายวิโรจน์จะเป็นคนเอายาเสพติดจำนวนมากลำเลียงมาพักเก็บที่นี่เพื่อรอส่งให้กับเครือข่ายอีกหลังนึงเป็นที่พักเก็บยาก็คือเช่าบ้านสองหลังเจ้าหน้าที่ก็ตามไปตรวจค้นเจออีก9ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในบ้านค่ะอีกเพียบเลยผู้ต้องหาทั้งหมดก็รับสารภาพว่ารับยาเสพติดล็อตนี้มาจากสระบุรีจริงโดยใช้กระบะตู้ทึบสีขาวมีรถเก๋งโตโยต้าทะเบียนกรุงเทพขับสำรวจเส้นทางให้ก่อนเหมือนมีรถนำสุดท้ายก็เอายาเสพติดมาพักรอที่บ้านเช่าในพื้นที่ปทุมธานีได้สำเร็จแต่เนื่องมาจากว่าบ้านมันอยู่ในซอยเล็กไปหน่อยก็เลยเอายาเสพติดส่วนใหญ่ไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลในการกวาดล้างเครือข่ายนี้โอ้มันจะกวาดล้างได้เหรอคะเนาะเนี่ยค่ะขนมาพักไว้ก็แสดงว่ายาเสพติดยังคงมีอยู่เยอะแยะมากมายปราบยังไงก็ไม่หมดนะปราบให้ตายก็ไม่หมดต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะจนสุดท้ายก็มีตายกันเยอะแล้วเนาะแก๊งยาเสพติดเนี่ยมันคือมันร้ายมากต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะร้ายสุดๆไม่รู้จะต้องว่ายังไงในแต่ละแก๊งแต่ละที่นี่นะคะก็จะมีกลวิธีในการขายยาไม่เหมือนกันบางทีก็อาจจะเรียนแบบกันบ้างนะคะแต่บางทีก็จะคิดมุกใหม่ๆขึ้นมาที่อย่างล่าสุดเมื่อวาน

ก็มีนะที่หนองคายอ่ะตำรวจรับแจ้งจากชุดชลบหมู่บ้านที่ตำบลหินงอมอำเภอเมืองหนองคายว่าเจอกระเป๋าและกระสอบต้องสงสัยตั้ง5ใบวางอยู่ริมโขงอ่ะมาแล้วมาดูหน่อยปลัดก็ไปตำรวจก็ไปนะคะไปถึงก็เปิดสิคะ146ห่อค่ะอืมนะก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะบรรจุยาเสพติดอยู่ในถุงพลาสติกรูปทุเรียนกับรูปใบชาวิธีการหลบเลี่ยงของพวกค้ายาเนาะเออบรรจุอยู่ในถุงรูปทุเรียนกับรูปใบชาพอสุ่มตรวจนะคะบางห่อภายในก็ทำปฏิกิริยากับน้ำยาวิทยาศาสตร์นั่นคือผลเป็นยาเสพติดชนิดเคตามีนนะคะนี่ที่หนองคายส่วนบางห่อก็เป็นเกล็ดสีขาวคล้ายกับยาไอซ์แต่ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ตรวจอย่างละเอียดพบว่ามันเป็นสารส้มอ้าวมีแบบหลอกกันเองก็มีนะคะเป็นสารส้มนะคือเกล็ดขาวๆคล้ายยาไอซ์เนี่ยตำรวจก็ลองดูตรวจดูว่ามันประมาณไหนเอ้าเป็นสารส้มเฉยนะคะเป็นวัตถุต้องสงสัยทั้งหมด146ห่อนะคะพบว่าเป็นเคตามีน28ห่อน้ำหนัก28กิโลเป็นสารส้มซะ118ห่อน้ำหนัก118กิโลกรัมเลยนะคะเนี่ยก็ตำรวจคาดว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะหลอกขายกันโดยการนำสารต้นมาสารส้มเนี่ยมาบดให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นยาไอซ์ซึ่งสารส้มกับไอซ์เนี่ยก็บอกว่าลักษณะทางกายภาพมันคล้ายกันมากเปิดแข็งสีขาวเหมือนกันเมื่อนำสารส้มมาบดนะบรรจุในบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับยาเคยาไอซ์ก็จะตบตาผู้ซื้อหรือผู้เสพได้ให้เข้าใจว่าซื้อแล้วเสพแล้วจากนั้นก็ลักลอบนำเข้าประเทศให้เครือข่ายยาเสพติดนำลำเลียงเข้าพื้นที่ในช่วงต่างๆนั่นเองโอ้โหนี่คือหลอกกันขนาดนี้แล้วนะคะก็บอกว่าถ้าใครเสพสารส้มเข้าไปมันรีบเป็นกดเนาะทำให้ขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงไตเสียหายได้นะคะมึนงงเสื่องซึมสมองทำงานช้าได้หลงลืมเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อในปอดและเส้นเลือดอย่างรุนแรงค่ะโอ้โหอ่ะระวังนะเดี๋ยวนี้หลอกกันถึงขนาดนี้แล้วนะคะใครที่เป็นผู้เสพอยู่เลิกได้เลิกนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มอง

0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว6นาฬิกา11นาทีเช้าวันพฤหัสบดี21พฤษภาคมนะคะรู้สึกว่ามีคนแจ้งบอกว่าฝนตกนะคะฟ้าครึ้มมากอย่างกับตอนเย็นเลยค่ะน้องด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้เนี่ยครึ้มมากครึ้มครึ้ม
1: เมื่อวานตกจนอสทนี่น้ำท่วมนะฮะจนซอยด้านที่ท่วมประจำอ่ะพี่ด้านหน้าของเราเห็นช่วงสามทุ่มเนี่ยเขาบอกว่าทางสำนักงานเขตนี่ต้องเอาป้ายมาติดเลยนะว่าไม่ให้ผ่าน
0: ห้ามผ่าน
1: โอ้โหมันท่วมสูงขนาดนั้นเลย
0: ผ่านไม่ได้แล้วโอ้เราเคยเกือบไปแล้วไม่รอดตอนนั้นอ่ะรถไฟฟ้าด้วยนะอุ้ยใจวิวมากแต่ก็ลุยมาได้นะคะมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ควรจะเสี่ยงเนาะมันเป็นที่ลุ่มเนาะปั๊บเดียวน้ำก็จะไหลลงมาสู่ตรงนั้นมันเหมือนคลองหนึ่งแล้วนะไอ้ตรงก
1: ส
0: มท.เ
1: รา
0: เออมันเป็นจริงๆมันเป็นพื้นที่เอกชนนะตรงนั้นนะไม่ได้เป็นมันเป็นถนนเอกชนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขตเขาเลยทำอะไรได้ไม่มาก
0: เออทำอะไรได้ไม่มากก็แค่มาช่วยสูบน้ำมีเครื่องสูบน้ำอยู่นะปากซอยอ่ะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าสูบระบายไปไหนเออ
1: สูบขึ้นไปข้างบนเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะสุโขทัยตกตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดเลยค่ะนี่พี่ทุกนี่แจ้งมาตรงตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดนะคะ
1: สุโขทัยนี่ก็เมืองน้ำท่วมเหมือนกันนะต้องระวังเนาะ
0: ใช่เนาะ
1: แม่น้ำยมใช่ไหมฮะแม่น้ำยม
0: โอ้ใช่ค่ะเนาะช่วงนี้ต้องรับมือเนาะสำหรับเรื่องฝนฟ้านะคะเพราะมันเป็นฤดูกาลมรสุมแล้วนะคะมาดูเรื่องของข่าวบันเทิงไปดูกล้องห้วยไร่กันหน่อย
1: ครับ
0: กล้องห้วยไร่ที่เขาชัดเจนเรื่องของเวลาเขาจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะเขาก็จะประกาศหน้าใหม่เข็นคือเวลาศิลปินก็อยู่บนเวทีสูงๆเขาจะเห็นนะว่าข้างล่างเนี่ยแฟนคลับของเขาเนี่ยทำอะไรอยู่จะเต้นจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกล้องห้วยไร่ก็จะเตือนอยู่เสมอว่าถ้าใครสูบบุหรี่เขาจะไล่เลย
1: เขาจะไม่เกรงใจใช่เขาประกาศออกมาเลยพ
0: ี่เออเขาประกาศเลยเขาไล่เลยเขาไม่เกรงใจเลยทีนี้ล่าสุดก็เกิดเรื่องอีกแล้วเขาบอกว่าจริงๆจะโพสต์นานแล้วไม่ค่อยมีเวลาเมื่อวานนี้หยุดก็เลยโพสต์เรื่องนี้ว่าเมื่อวันที่15เนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในชลบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ตรงกลางลานคอนเสิร์ตเลยทีนี้กล้องก็บอกว่าผมก็เบรกการแสดงไปแป๊บนึงแล้วพูดกับเขาไปว่าพี่ชายครับไม่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะนะครับก็พูดเพราะไปจากนั้นก็ร้องเพลงต่อยังไม่ทันผ่านวรรคแรกเลยพี่ชายท่านนั้นก็หยิบบุหรี่ขึ้นไฟฟ้าขึ้นมาดูดต่อผมอาจใช้คำรุนแรงเกินไปผมใช้คำว่าพี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอครับอันนี้รุนแรงไหมอย่างนี้ต้องก็บอกว่าจากนั้นพี่ชายคนนั้นเดินมาชี้หน้าด่าผมแล้วท้าต่อยอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เข้ากันมาใกล้หน้าเวทีเลยมาชี้หน้าด่าแล้วก็ท้าต่อยอยู่ตลอดเวลาขณะที่กล้องกำลังแสดงอยู่ขณะที่การ์ดคุมตัวพี่เขาเดินออกจากคอนเสิร์ตไปเขาก็ยังชี้หน้าด่าผมพร้อมสะบัดคำต่างๆนานาแล้วก็กล้องก็โพสต์ปิดท้ายว่าถ้าวันนี้พี่หายเมาแล้วอันนี้คือผ่านมาประมาณ5วันแล้วนะเขาก็บอกว่าถ้าพี่หายเมาแล้วผ่านมาอ่านบทความของผมด้วยนะครับพี่เลิกดูดมันเถอะนอกจากมันจะทำร้ายคนรอบข้างสร้างความน่ารังเกียจให้กับตัวพี่แล้วมันยังไปทำร้ายตับทำร้ายปอดจนพี่มีโอกาสสูงจะเป็นมะเร็งอยากให้พี่เลิกเพื่อรักษาสุขภาพแล้วมาชมคอนเสิร์ตผมใหม่นะครับโอ้โห
1: โ
0: อ้สุดนี่เป็นศิลปินที่แบบ
1: แต่พูดถึงน่ากลัวกว่านะเจอแบบว่านักเลงบางทีเขาก็เมานะ
0: ใช
1: ่ไปไล่เขาไม่ยอม
0: เขามีอาวุธอะนะเออ
1: เขาไม่ยอมนะ
0: เขาไม่ยอมก็ไม่ยอมเลยไปเตือนเขาอ่ะเขาไม่ยอม
1: คือจริงๆที่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวิธีให้การเป็นคนไปเชิญออกเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการแบบเผชิญหน้ากันนะที่นะ

0: เนาะ
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยทำถูกแล้วแหละนะครับเรื่องการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเนี่ยเนาะเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับไปเจอคนร้ายๆขึ้นมาเนี่ย
0: ไม่คุ้ม
1: ก็ไม่คุ้มนะพี่นะ
0: ไม่คุ้มจริง

0: ง่ายเนาะ
1: เออ
0: เขาหลุดเวลาเขาหลุดแล้วก็ทำอะไรแบบโดยไม่ได้ยั้งคิดอ่ะ
1: ครับ
0: น่ากลัวตรงนี้แหละนั่นก็ฝากศิลปินด้วยเนาะบางทีคือเหมือนก็เขาก็อายเหมือนกันนะเพราะว่าคือเอาสมมตินะเวลาอยู่ในคอนเสิร์ตอ่ะคนที่ควบคุมแสงอ่ะเขาก็ตอนทำตามหน้าที่เขาฉายไปตรงแล้วเขาเป็นจุดเด่นนะเอออย่างนี้เลย
1: ครับเหมือนโดนประจาน
0: หรือมันโดนประจานใช่
1: ภาษาชาวเน็ตเขาบอกเหมือนโดนลากมาตบกลางสี่แยก
0: เออนั่นแหละนะคะอ่ะใครบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายอันตรายนะคะ
1: อ
0: ันตรายค่ะตับปอดเหมือนที่กล้องห้วยไร่บอกนั่นแหละ
1: อันตรายสิเพราะว่าเมื่อวานผมเห็นคลิปหนึ่งเป็นพนักงานในสถานบันเทิงเนี่ยนะฮะพาผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นลิฟต์ไปห้องตัวเองแล้วในข่าวเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขาไปแจ้งความนะเขาบอกว่าโดนพนักงานคนนี้เอาพอดเคหรือว่าไอ้ตัวผสมเข้าในบุหรี่ไฟฟ้าเอายากล่อมประสาทใช่เหมือนกับไอ้เหมือนเป็นยาเสียสาวยาที่ทำให้ไม่รู้เรื่องอ่ะเขาเรียกว่ายาซอมบี้ตอนนี้พี่
0: ใช่
1: ผสมเข้าไปในพอร์ตเคอ่ะแล้วก
0: ็
1: ให้เธอสูบมอมเธอมอม
0: อ๋อบังคับไปหรอลากไปอย่างนี้หรอ
1: คือเดินพอมันไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเดินตามเลยพี่ไม่ต้องฉุดกระชากเลย
0: ก็คือสภาพก็อย่างซอมบี้เลย
1: แต่แต่ไปแบบว่าไปแบบคนเมาอ่
0: ะ
1: เขาพาไปไหนก็ไปอ่ะเพราะมันไม่รู้เรื่องเนี่ยพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันนะคือตัวไส้ผสมมันไม่ได้เป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นไอยาตัวเนี้ย
0: อะไรก็ได้ที่ใส่เข้าไปได้อ่ะ
1: เออใช่เขาบอก
0: นะคะแต่เพราะคนที่สูบแค่บุหรี่ไฟฟ้านะปอดอักเสบนะไอตัวเนี้ย
1: แ
0: ล้วยิ่งวัยรุ่นน่ะบางทีปอดเขายังแบบไม่ได้โตเต็มที่เนาะแล้วอย่าลืมนะในน้ำยาที่เขาใส่ไปในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสารเคมีล้วนๆนะคะ
1: ใช่แล้วเขาจะผสมอะไรไปเพิ่มเนาะผสมอะไรไปเพิ่มก็ไม่มีใครรู้นะครับ
0: ไม่มีรู้เลยแล้วยิ่งใส่กลิ่นอะไรเข้าไปนะมันเดี๋ยวนี้ก็ทำกลิ่นให้เด็กวัยรุ่นมันชอบไงนั่นแหละสารเคมีทั้งนั้นเลยสารเคมีเลยสมองเสมืองเนี่ยมีปัญหานะคะเรื่องสมาธิการควบคุมอารมณ์ก็ต้องตระหนักนะเดี๋ยวนี้มันจะมาในรูปแบบของเมื่อก่อนที่เราเตือนกันนะมาในรูปแบบของนาฬิกาแล้วก็ที่เป็นข้อมือ
1: โมเดลการ์ตูนอะไรก็มีนะพี่เดี๋ยวนี
0: ้ใช่มีค่ะมีเลยนั่นแหละฝากเตือนบุตรหลานด้วยนะคะค้นกระเป๋าก็ได้ค่ะเด็กเดี๋ยวนี้บางทีเขาเขาไม่บอกไง
1: ใช่ต้องให้ความรู้กับเขาว่ามันเป็นบุหรี่นะ
0: เขาถึงสื่อนึกออกไหมบางทีก็มีมือถืออยู่ในมือก็มี iPad กลับถึงบ้านก็ได้เล่นแล้วบางทีก็เข้าไปก็ดูไปเรื่อยๆอ่ะบางทีพ่อแม่อาจจะแบบเผลอแค่วิดเดียวอ่ะไม่ได้ดูว่าเขาดูอะไรบ้างเขาอาจจะเรียนแบบก็ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือเมื่อวานไปโรงเรียนหลานใช่ไหมมีคุณครูประจำชั้นเล่าให้ฟังว่าแกบอกให้ตรวจกระเป๋าลูกหลานๆหน่อยนะก่อนออกจากบ้านหรือว่ากลับมาจากบ้านนี่ว่ามีอะไรที่มันไม่ใช่ของเราแปลกปลอมบ้างแกบอกว่าเคยมีเคสคือว่าเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นป.3มีพ่อเป็นไอดอลนะคะพ่อเป็นตำรวจแม่เป็นพยาบาลน้องวันดีคืนดีเชื่อไหมว่าเอาปืนพ่อไปโรงเรียนก็ใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วมี
1: ปืนจริง
0: กระสุนอ่ะโอ้มีกระสุน
1: โ
0: อ้ครูบอก
1: สมมติเขาออกมาเล่นกับเพื่อนเนาะ
0: ก็นั่นแหละเขาคิดว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนพ่อไงพ่อมีปืนเขาก็เอาไปโรงเรียนได้ก็จะไปอวดเพื่อน
1: โอ้
0: โหดูดิแล้วพ่อด้วยความที่แบบเหมือนจะเข้าเวรกลางคืนแล้วไม่ทันระวังลูกหยิบปืนใส่กระเป๋านักเรียนไป
1: ปืนหายพ่อยังไม่รู้เลย
0: ไม่รู้ลูกเอาปืนใส่กระเป๋าไปพ่อยังไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ที่ไปส่งลูกเข้าโรงเรียนเรียบร้อยอ่ะ
1: โอ้มันเกิดได้นะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะไม่น่าเชื่อแล้วฟังดูแล้วก็โอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะพ่อเขาต้องเก็บปืนไว้อย่างดีนี่ฮะเอาไปโรงเรียนนะฮะ
0: นั่นแหละลูกแล้วกระสุนอยู่ในรังเพลิงอ่ะแบบโอ้โหคุณครูบอกว่าเกือบช็อกตายใช่ค่ะ
1: โอ้โหเออแค่ขึ้นไกลแล้วก็ยิง
0: ใช่
1: ซึ่งบางทีเด็กถ้าออกมาเล่นกันเขาทำเป็นเนาะ
0: มันล่วงกระแทกพื้นมันก็ปั้งนะปืนอ่ะ
1: โอ้ยครับ
0: ปืนตกก็ปั้งนะคะ โอ้โหเขาก็เล่าไงว่าเนี่ยให้ระวัง

0: มีเราก็เออใช่มันต้องระวังต้องตรวจกระเป๋าหรือว่าอาจจะใส่อะไรมาก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก่อนออกจากบ้านนั่นแหละเนาะไอ้บุหรี่ไฟฟ้านี่มันซ่อนง่ายด้วยมันมาในรูปแบบของกำไรรูปแบบของนาฬิกาปากกาอะไรพวกเนี้ย
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะนั่นแหละความเสี่ยงเยอะ
1: ใช่นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เช่นเดียวกับที่ฮะคุณหญิงปณิตานะคุณหญิงปณิตาเนี่ยโดนคุกคามเข้ามาในรูปแบบของไรเดอร
0: ์ไรเดอร์คุกคาม
1: ใช่
0: ไรเดอร์คือคนส่งของเหรอ
1: คนส่งของนะพี่นะครับเราดูเราฟังเรื่องนี้แล้วเราก็ลองดูว่าบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงหรือเปล่าบางบ้านจะอย่างนี้พี่บางบ้านจะชอบเปิดประตูรั้วไว้เลยเผื่อจะมีแม่บ้านอยู่ตลอดมีคนรถอยู่ตลอด
0: ไม่ต้องไปเปิดหลายรอบเพราะว่าวันหนึ่งสั่งไม่รู้กี่รอบ
1: แล้วบางบ้านชอบเปิดรั้วไว้กันคือแค่ปิดทีเดียวไม่เป็นไรบ้านเราคนอยู่เยอะนี่ฮะคุณหนิงปณิตาเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้โหนะจู่ๆนะครับพนักงานส่งของเนี่ยนะเดินเข้ามาถึงในบ้านอ่ะ
0: มาส่งของแล้วไม่กลับนี่เหรอ
1: คือเหมือนกับแค่เข้ามานี่ก็ไม่ควรแล้วเธอบอกอย่างนั้นนะอาจจะเข้ามาแต่กลับแต่แบบการเข้ามาเนี่ยมันก็คือปกติไรเดอร์จะต้องโทรมาเนาะแล้วให้เราออกไปหน้าบ้าน
0: อยู่หน้าบ้านแล้วอยู่ตรงไหน
1: ใช่ใช่เธอก็เลยโพสต์เรื่องราวนี้นะครับอยากให้ทางต้นสังกัดเนี่ยช่วยตรวจสอบมาตรฐานของพนักงานด้วยนะครับการมาส่งของเนี่ยเธอบอกว่าแจ้งแม่บ้านได้เลยนะครับนะพอมาถึงบ้านเนี่ยพนักงานส่งของคนนี้เนี่ยกลับมีการถามแม่บ้านว่านี่บ้านคุณหนิงเหรอบ้านสวยจังเลยอ่ะขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมเนี่ยคำถามคือปกติพนักงานส่งของมีสิทธิ์หรือไม่ถามถึงความเหมาะสมในการขอเข้าพื้นที่ของลูกค้าและที่สำคัญคือเขารู้ได้ไงว่านี่คือบ้านหนิงปณิตาแต่เขาเห็นชื่อนะปณิตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้นะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าเขาก็คุยเรื่องคุณหนิงเอาค่าทางด่วนให้เขาทำให้แม่บ้านเข้าใจว่าเหมือนเป็นคนรู้จักกันก็เลยเกิดจังหวะที่พนักงานคนนี้เดินเข้ามาในพื้นที่บ้านนะครับเหมือนกับจะมาเก็บค่าทางด่วนเก็บค่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายความสวยงามของบ้านด้วยนะอย่างนั้นเลยนะพี่คนนี้พี่ไรเดอร์คนนี้เธอบอกประเด็นนี้อาจจะดูธรรมดาสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผู้หญิงเด็กและคนที่อยู่ในบ้านความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ควรถูกมองข้ามนะครับเขาบอกเธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการดราม่าอะไรนะแต่ว่าไม่ได้ต้องการให้ใครถูกโจมตีนะแต่ว่าขอถามว่ามันสมควรไหมที่เธอเจอแบบนี
0: ้
1: มันก็ไม่แปลกแหละใช่ไหมพี่มันไม่ใช่หมายถึงว่ามันก็แปลกที่เจอแบบนี้นะครับแต่ไม่แปลกที่เธอจะตั้งคำถามเพราะว่ามันไม่ปกติอยู่
0: ขอดูบ้านดารา
1: ไรเดอร์ขอดูบ้านแล้วยกมือถือขึ้นมาถ่าย
0: คือเขาคงอยากจะแบบถ่ายอวดมั้งว่าเขาไปบ้านดารามาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ถ้ามุมนึงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ก็จะบอกกันดีๆนะก็แต่ว่าถ้าที่ชอบขนาดนั้น
0: จะไม่ประทับใจ
1: แสดงตัวถ้าชื่นชอบขนาดนั้นต้องแสดงตัวเลยว่าหนูเป็นแฟนคลับหนูขออนุญาตสักนิดนึง
0: ว่านี่สวยอยากจะถ่ายรูปอวดเพื่อนอะไรอย่างนี้หรอ
1: ก็บอกให้เขารู้ไปตรง
0: ๆว่าคุณหญิงก็ซีเรียสเลยใช่ไหมว่าเขาดูไม่ปลอดภัยแต่ว่าอันนี้เกี่ยวกับบริษัทต้นสังกัดไหมของไรเดอร์ไม่เกี่ยวเนาะหรือจะเกี่ยว
1: นี่หมายถึงครับว่า
0: หมายถึงว่าให้อบรมบ่มนิสัยพนักงานว่าอย่าถือวิสาสะไปถ่ายรูปบ้านลูกค้าส่งของเสร็จคุณก็กลับอย่าไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณหนิงเขาเรียกร้องไปนะครับไปทาง Grab Thailand อยากให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็ติดต่อกลับเพื่อชี้แจงโดยด่วนค่ะคุณหนิงเขาต้องการคำชี้แจงจาก Grab ด้วยนะว่าได้ตรวจสอบหรือยังว่าพนักงานคนนี้ที่เขาโพส

0: เนี่ยเป้าหมายวัตถุประสงค์เนี่ยเขาอะไรเขาชี้แจงกับทางบริษัทว่าอะไรอ่ะบริษัทก็ต้องมาชี้แจงคุณหญิงด้วยก็อยากให้อย่างนั้น
1: อ๋อเออ
0: ครับ
1: ก็ต้อง
0: คือเหมือนกับต้องให้ต้นสังกัดเน้นกฎระเบียบของพนักงานนะเนาะเพราะการส่งของหลักเกณฑ์ต้องมีอยู่สี่วันหนึ่งเมื่อไปถึงให้คุณถ่ายรูปสองให้คุณแจ้งลูกค้าเนาะโอ้สามให้ส่งของแค่หน้าบ้านเท่านั้นหรือยังไง
1: ค่ะ
0: เพราะอย่างของผมนะบางทีเนี่ยเขาโทรมาผมจะบอกว่าอ่ะฝากพี่วางไว้บนรั้วก่อนนะครับยังไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยกลับมาเนี่ยไอ้ของกรอบชิ้นนี้มันมาถูกวางไว้ที่หน้าประตูบ้านเลยนะพี่แต่ว่าเขาเปิดรั้วแล้วเขาเข้ามา
1: เองก็มีนะเข้ามาข้างใน
0: เออเขาเปิดรั้วเองอ่ะคือเราไม่ถึงกับใส่แม่กุญแจไงแต่ว่าเราก็ลงกรอนไว้เน
1: า
0: ะประตูแต่เขาคงแบบเอื้อมมือมาล้วงแล้วก็เปิดเข้ามานิดนึงอ่ะแล้วก็เอาของมาวางแต่เขาก็ปิดรั้วอะไรให้เราเหมือนเดิมงงเลยฮะแบบโอ้โหเราก็มีความรู้สึกนะว่าไม่เข้ามาเลยเหรอเ
1: ฮ้ยไม่ดี
0: เข้ามาเลยเหรอ
1: ถ้าไปถึงครัวหิวข้าวขอกินข้าวช่วงมื้อก่อน
0: เออมานั่งกินข้าวด้วยกันเลยไม่หลังนะเนี่ยแล้วก็สั่งข้าวแล้วมานั่งกินข้าวกันเลยแม่มาเ
1: กันเองสุดๆก็ต้องระมัดระวังทั้งสองฝ่ายแหละเนาะ
0: เออใช่ครับ
1: ค่ะไปดูโลกจับตาหลังจากที่ทาง FIFA ปล่อยทีเซอร์เพลง Go Single ประจำการแข่งขัน FIFA World Cup 2026ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก
0: ็
1: ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์เมื่อได้3ศิลปินตัวท็อประดับโลกมาร่วมงานด้วยนะคะมีตัวแทนจากเอเชียแน่นอนนะคะลิซ่าและลิสามโนบาลมีอาริสตาซุปตาจากบราซิลแล้วก็มีเลมาศิลปินสายแอปโรบิทสายไหนแอปโรบิทนี่คืออะไรฮะแอปโรบิทคืออะไรไม่รู้ก็เขาบอกว่าเพลงที่จะใช้ประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่นะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการหยิบไปผสมหลายสไตล์มากนะคะสไตล์นี่แหละมีป๊อปมีแอปโลบีทที่ว่านี้นะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าคือสายนี้เป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าล่าสุดก็คือว่ามีเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นมิวสิกวิดีโอหลุดออกมาแล้วนะคะลิซ่านี่แบบจี๊ดมากเลยนะคะเสื้อเหลืองกางเกงฟ้าออร่าพุ่งจนหลายคนบอกว่านึกว่านักเตะทีมบราซิลลงสนามเองตอนนี้แฟนๆทั่วโลกกำลังนับถอยหลังเพราะว่าทั้งเพลงทั้ง MV ตัวเต็มนั้นเนี่ยเตรียมจะปล่อยวันนี้ค่ะน้องด้ง
0: ครับโอ้รอดู
1: เลยลิซ่านะคะลิซ่าก็โพสต์ลิซ่าลูฟนะคะก็โพสต์อันนี้ไม่น่าจะเป็น X ของลิซ่าเหรอคะลิซ่าลูฟเนี่ย
0: น่าจะเป็นเพลงเฉพาะหรือเปล่า
1: เพลงเฉพาะใช่ไหมอ๋อก็เห็นละก็น่ารักดีนะคะกางเกงตัวจิ้วเลยนะคะศิลปินสามคนสามประเทศที่จะร่วมสำหรับเปิดตัวประจำฟุตบอลโลกปีนี
0: ้
1: ค่าตัวไม่รู้ประมาณไหนเน
0: า
1: ะ
0: อย่างนี้วันที่เป็นพิธีเปิดเนี่ยก็ต้องขึ้นโชว์ด้วย
1: ใช่ไหมต้องโชว์ในสนามด้วยเนาะ
0: ใช่เพราะว่าก่อนบอลเตะเนี่ยเขาจะมีพิธีเปิด
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็ใครก็ต้องได้เห็นน้องลิซ่าด้วยแต่ลูกคนไทยจะได้ดูหรือเปล่านะพี
1: ่ ได้ดูสิ
0: ได้ดูเป็นรัฐบาลดูถอยๆแล้วดู
1: อีกตั้ง20วันได้ดูอันนู้นซื้อในวันสุดท้ายนู่น
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันก็ยื้อกันด้วยเรื่องราคาด้วยไง
1: ใช่
0: เหมือนเราซื้อของอ่ะซื้อของในวันแบบจัดงานวันสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องลดราคาหน่อย
1: เหมือนกับเขาจะเลหลังนี้เหรออ่
0: าเราก็ต้องทำทีเราไม่เอาแล้วเราไม่สนใจแต่เขาก็เห็นอย่างอินเดียในล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบินไปเองเลยนะพี่บินไปเจรจาว่า โอ้ยูจ๋ายูช่วยนะเอามาจ้าเดี๋ยวไอ้ลดราคา

0: จ้า
1: เออ
0: ก็ไม่รู้ว่าข้อตกลงสุดท้ายจะเป็นยังไงเนี่ยไทยแล้วจะแบบเออไทยแล้วอ่ะจะอย่างนี้นะ
1: ตอนนี้ยังราคาเดิมอยู่ใช่ไหม 1,300 ล้าน
0: เขาบอก 1,300 นะพี่แล้วยังมีเหมือนค่าค่าธรรมเนียมอีก300แล้วก็ภาษีอีก100เนี่ยเป็นรวมเป็น 1,700
1: ค่ะ
0: เบ็ดเสร็จที่เราต้องถ้าเราจะซื้อต้องจ่าย 1,700 ก็เราก็เลยอาจจะออกมาท่าทีแบบไม่ดูไม่สนใจเพื่อให้เขาแบบต่อราคาได้หรือเปล่านี่มันก็เป็นกลยุทธ์นึงนะทางธุรกิจแต่เนาะเราทำเป็นไม่สนใจคือถ้าเราทำท่าสนใจเนี่ยเขาก็ไม่ลดแน่ว่าเองจะเอา
1: เออจะอยากได้จะขาดอีกนะ
0: ใช่เองอยากดูน้องลิซ่าเปล่าเออครับ
1: จะไม่ดูจะไม่ดูฟุตบอลเหรอจะดูแค่พิธีเปิดอย่างเดียวเออแต่เขาบอกว่าที่มันเงียบเพราะอะไรรู้ไหมคือบางคู่นะแข่งจบตอน10โมงเช้าอ่ะ10โมงอ่ะ
0: มัน
1: ไม่ได้เลยสำหรับเวลาในเอเชียในบ้านเราอ่ะไม่ได้เลย
0: เออใช่
1: เออไม่ได้จริงๆ
0: ในช่วงที่คนเริ่มออกไปทำงานที่บอกนะคน
1: ใช่
0: กำลังเร่งรีบกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้
0: แล้วอย่างที่บอกพี่ทีมขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคนไทยรอดูเนี่ยแต่ว่าคุณเตะตีสามสองคู่ตีสี่อีกหนึ่งนัดสามนัดเนี่ยทีมชาติกีเตะตีสามสองนัดตีสี่หนึ่งนัดอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ก็หนีหมดเลยเขาบอกโอ้โหคนไทยชอบที่สุดก็คือทีมชาติอังกฤษ
1: ใช่ไหม
0: แต่คุณเต้นเตะตีสามกับตีสี่
1: อ
0: ่ะมันเป็นเวลาที่แบบคนจะรอดูก็ไม่ไหวคนจะตื่นมาก็ไม่รู้จะหลับแล้วตื่นหรือเปล่า
1: ตื่นนั่งในกาปุกเอาเออค่ะไว้กีฬา
0: เดี๋ยวรอดูนะว่าใครจะรอดูน้องลิซ่า
1: เนาะลิซ่าแบ็คพิงเอาทำไมอาร์เซนอลจะแห่ฉลองอีกตั้งหลายวันนะทำไมไม่แห่เลยอ่ะ
0: จริงๆยังเหลือนัดสุดท้ายอีกนัดหนึ่งครับพี่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ไปอีกนัดหนึ่งจริงวันอาทิตย์
1: ก็เลยรอทีเดียวเลยวันที่31นะคะ
0: มันจะให้มันจบโปรแกรม38นัดก่อน
1: อ๋อให้จบเลย
0: ใช่
1: แ
0: ต่ก็
1: รถพร้อมแล้ว
0: รถพร้อม
1: รถแล้วบัสพร้อมแล้ว
0: ใช่นัดสุดท้ายอาร์เซนอลไปเยือนด้วยครับมันยังไม่ได้เตะในสนามของตัวเองด้วยก็อาจจะเดี๋ยวรอให้สิ้นสุดก่อนแล้วก็กลับมาฉลองที่ลอนดอนแบบเต็มสูบทีเดียวเขามีการนัดรวมตัวแล้วใช่ไหมพี
1: ่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเริ่มรถบัสพร้อมแล้วเรียบร้อยแฟนก็รับชมค่ะ
0: เห็นคนไทยอ่ะแฟนแบบอาร์เซนอลไทยแลนด์น่ะที่เป็นแบบพวกแฟนคลับอ่ะเขาก็เริ่มนัดหมายกันเป็นกลุ่มๆแล้วนะรวมตัวกันฉลองแชมป
1: ์
0: นัดกันไปตามสถานที่ในฮอลล์ที่ห้างเล็กๆบ้างนะครับ
1: ที่เขาจะจัดกิจกรรม
0: ชายรวมตัว
1: ค่ะ
0: รวมตัวมีปีหนึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจัดขบวนแห่เป็นรถแห่เลยนะที่แบบไปอนุสาวรีย์อ่ะพี่
1: อ๋อใช่ๆ
0: เนาะ
1: เออมี
0: อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าปีนี้อาร์เซนอลจะแบบว่ามีแบบตัวตั้งตัวตีในการแบบเฮ้ยพวกเรามารวมตัวกันแล้วก็แห่บ้างหรือเปล่าตอนนั้นจะต้องประสานจราจรเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: เออ
0: ขบวนแห่นะครับก็เดี๋ยวรอดูความคึกคักในไทยด้วยเพราะว่ารอมา22ปีอะพี่
1: ใช่ไหมไม่นะไม่น้อยนะคะนานมากเนาะ
0: ครับผมแล้วเมื่อวานเนี่ยสโมสรนะครับพี่ครับเมื่อวานสโมสรเขาปล่อยทีเซอร์ตัวหนึ่งออกมา
1: ค่ะ
0: นะฮะทีเซอร์ตัวเนี้ยมีอาร์เซนเวนเกอร์คนนี้เป็นอดีตสุดยอดผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลเขาเคยคว้าทีมคว้าแชมป์เมื่อตอน2004แบบไม่แพ้ใคร
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นอาร์เซนอลก็ไม่เคยได้แชมป์อีกเลยนะฮะแต่มันเจอก็วางมือไป

0: เมื่อวานเนี่ยเขามีทีเซอร์ตัวนึงนะครับเหมือนกับเป็นทีเซอร์ของสโมสรที่แบบว่า congratulation ยินดีด้วยกับอาร์เซนอลมีอาร์เซนอลแมเนเจอร์เนี่ยมาเป็นคนเปิดคลิปนี้ให้ปรากฏว่าความพิเศษของวิดีโอนี้มันทำไมรู้ไหมพี่มันบอกเขาบอกว่าความพิเศษมันอยู่ที่คลิปนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อ2ปีที่แล้วในประเทศไทย
1: คือมาถ่ายในประเทศไทยด้วยเหรอ
0: ใช่เราเคยจัดประชุมอะไรเกี่ยวกับฟีฟ่าเกี่ยวกับฟุตบอลโลกที่มีแบบนักบอลโลกเก่าๆมีผู้บริหารของฟีฟ่าซึ่งอาจารย์เมนเกอร์ตอนนี้ก็ไปทำงานให้กับฟีฟ่าเนี่ยเขาก็เดินทางมาประชุมที่ไทยแล้วเขาก็มีการสโมสรเขามีการขอให้อาจารย์เมนเกอร์เนี่ยเหมือนมานั่งพูดแบบเก็บเขาจะเก็บเทปนี้ไว้อะโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าปีไหนอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นแชมป์เนี่ยเขาจะขอให้อาร์เซนอลเป็นคนเหมือนกับแสดงความยินดีเป็นคนแรกอะทีมงานที่ได้ถ่ายทำเนี่ยนะครับก็เป็นทีมงานของคนไทยนะเป็นเอเจนซี่ที่ดิวพวกช่างกล้องโปรดิวเซอร์แสงไฟเสียงพวกเนี้ยเป็นทีมงานของคนไทยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอาร์เซนอลมาประชุมในไทยปี2024
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งจริงๆปีนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็กำลังขับเคี่ยวคว้าจะที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ว่าเขาก็เลยทำไว้ก่อนแต่สุดท้ายปีนั้นไม่ได้อ๋อสุดท้ายปีนั้นไม่ได้ไอวิดีโอนี้มันก็เลยไม่ได้ถูกใช้
1: เออฮะแต่มาปีนี้มันไม่เฉยใช่ไหมมันยังทันสมัยอยู่ใช่ไหม
0: ใช่เพราะมันก็แค่มันก็ออกมานั่งเหมือนกับว่าลินวายแล้วก็แบบว่าแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อแต่ว่าพูดกลางๆไว้
0: ใช่ใช่เนี่ยครับ
1: อืม
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานคนไทยที่ทำงานด้านพวกสตูดิโอหรือว่าทำทีวีทำอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นคลิปประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลระดับโลกอ่ะคนไทยเราเป็นคนทำ
1: ค่ะน่าจะอายุมากแล้วเนาะอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยรู้นานมากแล้วเนาะ
0: เวนเกอร์เนี่ยยุคแบบอเล็กซ์เฟอร์กูสันอย่างนั้นเลยพี
1: ่
0: เป็นยุคที่ขับเคี่ยวมากับแมนยูของอเล็กซ์เฟอร์กูสันน่ะอายุท่านตอนนี้76แล้วพี
1: ่โอ้
0: 76ปี
1: อือ
0: นะครับนะก็เลยเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆว่าอ๋อเขามาถ่ายที่เมืองไทยนะตอนนั้น
1: อือ
0: ฮึเขาแชร์กันส่วนอื่นๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรครับผม
1: ใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะมองข่าวเล่าบันเทิงยังคงต้องเกาะติดในเรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านของรัฐบาลนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องนี้เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพายุเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ย GDP ถูกประมาณการไว้ที่ 0.3% รัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างนะคะไอ้ที่พูดกันเยอะก็คืออะไรนะ Quick Big Win กระทรวงพาณิชย์เองบอกว่าเดี๋ยวจะผลักดันเต็มที่ที่จะทำให้ GDP ของไทยขยับตัวขึ้นมานะคะเป็นเหมือนลมใต้ปีกทีนี้ช่วงเดือนมกราคมพาเนี่ยเห็นว่าการส่งออกดีมากนะเขาบอกว่าดีเป็นประวัติการเลยค่ะน้องโล่งอันนี้คุณสุภศรีพูดเองนะคะ
0: โอ้ส่งออกเหรอฮะโอ้
1: เขาบอกว่าดีมากเป็นประวัติการนะส่งข้าวไปส่งยางส่งข้าวโพดอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีการทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ทำตอนนี้คือทำก่อนที่จะเกิดเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วสำหรับประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะก็เลยต้องป้องกันตัดตอนไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นส่วนกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะมีการลงทะเบียนกันอีก4วันเนี่ยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจอยู่ตลอดแล้วก็ตั้งใจจะทำโครงการนี้เนื่องมาจากวิกฤตน้ำมันและกระทบค่าครองชีพของประชาชนนะคะก็เลยจัดหาสินค้าที่จำเป็นราคาถูกให้ประชาชนได้

0: ได้เข้าถึงเป็นทางเลือกนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่4มิถุนายนเนี่ยบอกไว้ก่อนล่วงหน้ากระทรวงพาณิชย์เขาจะมีคูปองให้กับคนที่ไปซื้อของเนี่ยเอาไปลดราคาได้100บาทต่อคนค่ะก
1: ็
0: เอาไปลดลดการซื้อของนะสมมติว่าเราไปซื้อของ500ก็ลด100นึงเหลือ400ต้องจ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันที่4เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคูปองแจกให้กับคนที่จะไปซื้อของน่าจะเป็นร้านธงฟ้าค่ะลุง
1: ธงฟ้าหรือว่าโครงการที่เขาไปตั้งในแต่ละอำเภอเน
0: า
1: ะ
0: ที่กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็จะแยกจากไทยช่วยไทยที่ว่า60 40คนละครึ่งนี่เน
0: า
1: ะ
0: แยกออกมา
1: ได้อีกร้อยนึง
0: ใช่ได้อีกร้อยนึงคูปองที่ว่านี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่ากระทรวงพาณิชย์จะแจกตรงจุดไหนยังไงนะคะ
1: ครับ
0: นะคะร้อยนึงก็พอได้อยู่นะ
1: โอ
0: ้
1: นะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็น
0: ช่วงนี้
1: ส่วนลดเนาะส่วนลดในการซื้อของ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: คือถ้าพูดถึงภาคกลุ่มธุรกิจเนี่ยนะเห็นเมื่อวานเนี่ยประธานหอการค้าเนี่ยนะครับเขาก็มาที่ทำเนียบเนาะสิ่งที่หอการค้าเนี่ยเขาบอกก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกสางคอร์รัปชันก่อนเลยปราบปรามทุจริตก่อนการทุจริตเนี่ยมันเป็นตัวบั่นทอนเศรษฐกิจไทยนะครับเขาบอกว่าหากจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนในการดำเนินหน้าเดินหน้าธุรกิจเนี่ยนะฮะหอการค้าไทยบอกว่าต้องยกระดับการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดสินบนการหัวประมูลการต่างๆเหล่านี้การมีการเรียกรับเงินตรงเนี้ยพวกเนี้ยนะครับมันทำให้เศรษฐกิจไทยไม่เจริญมันก็ไปถึงนั่นนะมันมีผลนะนะครับ
0: มันเป็นตัวลังอ่ะ
1: ค่ะนะฮะนี่แหละนะก็เสียงสะท้อนของทางเอกชนนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้แหละเรื่องว่าอย่าฝ่ายค้านน่ะพรรคประชาชนน่ะเขาจับโป๊ะอยู่นะว่าดูเหมือนรัฐบาลจะสอดไส้ใช้เงินกู้กับโครงการประจำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะนายกไม่ตอบนะไม่ตอบแต่ว่าโบยไปว่าไปถามรัฐมนตรีคลังละกันประมาณนี้ค่ะนะคะวันนั้นก็เอาดีๆแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าทุกฝ่ายก็ต้องจับตาอยู่เพราะว่าคือถ้าฟังจากพรรคประชาชนก็รู้สึกว่าเอาใจใส่ดีนะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่เอาไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณสุกัญญาคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือคุณไหมเนี่ยรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าจับโป้รัฐบาลเอาเงินกู้สำหรับเยียวยามาใช้กับงบประจำแล้วเหมือนดูว่าจะแอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐเข้าไป 1.88 หมื่นล้านที่ควรจะเป็นงบประมาณตามปกติซึ่งข้อมูลตามมติครม.ตามภาพระบุว่าโครงการแรกอ่ะเป็นสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องได้รับตามปกติอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเงินช่วยเหลือ300บาทนะคะเดินทางค่าน้ำค่าไฟซึ่งต้องได้รับงบประมาณประจำปีไม่ได้เกี่ยวกับการเยียวยาในช่วงวิกฤตพลังงานเลยแล้วก็เนื่องจากรัฐบาลตั้งงบเอาไว้ต่ำกว่าที่ต้องใช้จริงเลยไม่มีเงินพอมาจ่ายสวัสดิการอย่างเช่นใช้ 50,000 ล้านบาทแต่ตั้งงบเพียง 30,000 ล้านในงบปี69ซึ่งนับว่ารัฐบาลนี้กล้ามากที่จะนำเงินกู้เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในวง 200,000 ล้านมาเพื่อใช้จ่ายรายจ่ายประจำที่ควรใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติถือว่าผิดจากวัตถุประสงค์ไปไกลเลยสรุปว่าเงินกู้ก้อนนี้นำมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกันแน่ตั้งคำถามทิ้งท้ายนักข่าวก็เลยเอาเนี่ยไปถามคุณอนุทินแต่คุณอนุทินไม่ตอบก็บอกว่าไปถามคุณเอกนิติแล้วกัน
1: โอ้โหจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมนะ
0: เออก็เรื่องใหญ่ก็น่าคิดอยู่นะ
1: ครับ
0: ประชาชนก็ต้องจับตานะคะ
1: โอ้ครับว่าส่วนใหญ่คนก็จะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่แต่ว่าลืมดูเรื่องที่มาที่ไปนะของเงินก้อนนี้นะ
0: โอ้ใช่
1: ก็เนี่ยนะฮะหน้าที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้กับพวกเรา
0: ค่ะ
1: ฝากความรักประชาชนตาม
0: ฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ที่กาฬสินธุ์เนี่ยศาลอุทธรภาค4นัดอ่านคำพิพากษากรณีส.ส.โตโต้อ่ะน้องดง
1: ครับผม
0: ปิยรัตน์จงเทพอ่ะคนนี้ก็เป็นนักกิจกรรม

0: กลุ่ม Vivo นะคะที่ถูกฟ้องในมาตรา112กับพ.ร.บ.คอมนะคะปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ภาค4เมื่อวานนี้มีคำพิพากษาก็คือกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีมาตรา112ให้ลงโทษจำคุกจำเลย3ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะ
1: โอ้ในคดี112นี่แหละนะ
0: ทนายความยื่นคำร้องขอประกันตัวเมื่อวานนี้เพื่อจะสู้ในชั้นฎีกาก็วางหลักทรัพย์ 300,000 นะคะเงื่อนไขคือห้ามออกนอกประเทศและเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลก็คือว่าถ้าศาลฎีกานะคะตามศาลอุทธรณ์ก็คือว่าจบเลยค่ะไม่รอลงอาญา
1: 3ปี
0: 3ปีใช่
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอดูครับ
0: ค่ะไหม
1: เราก็ประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: เราพักสักเพลงนี่สักเพลงครับผม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: เพื่อเป็นการเวอร์เซเวล่าครับ
3: ครับผม
2: ยังมีหนองไผ่พงศธรจักรจันทร์วันวิสานะครับ

0: ยำยอดเลยนะครับขอบคุณท่านเซอร์นะครับวันนี้
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโค

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะเป็น
3: ข่าวนี้นานๆจะเจอครับพี่ศรีโจรกลับใจขโมยของไปแล้วเอามาคืน
2: ฮะ
3: ไม่ค่อยจะเห็นนะ
2: จับติดสายมูหรือเปล่า
3: สายพ่วงแบ
2: บนึกว่าขโมยพวกกินพวกพระอะไร
3: อ๋อแล้วไปเจอของดีเข้าแล้วอย่างนั้นนะ
2: ใช่
3: ไม่เลยฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า
2: สายพ่วงแบ
3: บใช่เป็นสายพ่วงแบบของอู่รถแห่งหนึ่งที่นนทบุรีนะฮ
2: ะ
3: ทีนี้เจ้าของอู่เนี่ยเขาไปลงเฟซเกี่ยวกับกลุ่มข่าวของคนนนน่ะนะฮะทีเนี้ยคนร้ายน่าจะเห็นตัวเองในนั้นแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาขโมยไปตั้งเดือนนึงนะล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณ5โมงกว่าๆชายรูปร่างท้วมเขาบอกลักษณะเหมือนพี่โชเฟอร์อาชีพน่าจะขับแท็กซี่น่าจะขับแท็กซี่ด้วยสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้านะครับเดินกลับเข้ามาที่ร้านถือถุงพลาสติกสีส้มข้างในมีสายพ่วงแบตที่เขาประกาศตามหาครับเอามาคืน
2: ค่ะ
3: เอามาคืนเจ้าของอู่นะฮะ
2: เ
3: จ้าของอู่โทรแจ้งตำรวจให้มาจับเลยครับ
2: อ้าวจบ
3: แต่สุดท้ายไปเคลียร์กันที่โรงพักน
2: ะ
3: สุดท้ายเนี่ยไปโรงพักก็เหมือนกับเป็นการอบรมกันนะครับเอามาคืนทีนี้เขาก็ฟังเรื่องราวของคนที่พี่โชเฟอร์ที่ขโมยไปนะเนี่ยเขาก็เกิดรู้ความรู้สึกสงสารเพราะว่าพี่โชเฟอร์เขาบอกว่าเขาเนี่ยที่ขโมยเนี่ยเพราะเขาป่วยเจ็บขาทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวคิดสั้นไปหน่อยเลยเอาของใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้ก็ตั้งใจจะเอามาคืนนะทีนี
2: ้
3: พอเจ้าของอู่ฟังแล้วก็มันก็แค่สายพ่วงนะ
2: สายพ่วงแบต
3: ท้ายก็
2: เห็นใจ
3: เดี๋ยวก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยว

0: จะไม่เอาความอะไรแล้วก็ไอ้ค่าปรับ 1,000 เนี่ยเดี๋ยวแกขอบริจาคหยอดตู้ที่โรงพักไปแล้วก็เตือนว่าอย่าทำอะไรแบบนี้อีก
1: คือจะละเว้นไม่ได้ใช่ไหมค่าปรับนี่เราต้องจ่ายเหรอ
0: ใช่พี่มันเป็นคดีที่ผมเป็นคดีอาญาแต่ว่าในสำนวนจะเขียนไปว่าแบบมีการขอโทษขอโพยกันยอมความกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แต่ป่วยก็ไม่ควรขโมยนะจะมาอ้างป่วยได้ไหม
0: ไม่ควรเป็นข้ออ้างอะเนาะมันไม่ควรเป็นข้ออ้าง
1: ไม่ควรเป็นข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นนะเออฉันป่วยฉันขอแต่นู้นฉันขออันนี้อะไรเงี้ยไม่น่าจะได้นะ
0: ครับ
1: อย่าหาทำเลย
0: จริงใช่
1: ค่ะ
0: บางคนบอกโอ้โหแค่สายพ่วงแบตอ่ะนะ
1: ค่ะสั่งซื้อติดรถไว้ก็ได้สักเส้นหนึ่งมันไม่กี่บาท
0: ไม่แพงใช่ไหมพี่สายพ่วง
1: ไม่แพงค่ะไม่แพงแล้วก็ซื้อดีๆหน่อยนะให้มันดูมาตรฐานหน่อยเพราะว่าถ้าซื้อแบบว่าก้องแก๊งมาเดี๋ยวมันช็อตมันอะไรก็มีปัญหาอีก
0: ผมคนหนึ่งไม่ค่อยกล้าพ่วงนะเอาให้บีบเอาไอ้สายพ่วงเนี่ยไปพ่วงแบตจากรถอีกคันเนี่ยทำมันเป็นกลัวมันช็อตมันป้าขึ้นที่เขาบอกเอาห้ามไม่มาไปโดนกันนะมันจะแบบเป็น
1: เหมือนสปาร์กใช่ไหม
0: เหมือนสปาร์กอ่ะ
1: เราก็ต้องแม่นหน่อยบวกลบอ่ะใช่ไหมคะพี่แท็กซี่อ่ะเขาเสี่ยนเวลาเราเจอปัญหานี้แล้วก็จะให้พี่แท็กซี่อ่ะเขาช่วยแท็กซี่ทุกคันน่าจะต้องมีสายพ่วงแบบขอความช่วยเหลือก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: เนาะถ้าไม่กล้าทำเองเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะปิดท้ายนิดนึงสะเทือนใจช่วงเปิดเทอมใหม่ๆค่ะเมื่อวานนี้คุณครูโรงเรียนบ้านรางม่วงน้องๆอยู่ที่จอมบึงราชบุรีนะคะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นป.1 นะคะโอ้โหฐานะลำบากมากนะคะพ่อเนี่ยเพิ่งจะเสียไปต้องอยู่กับแม่2คนแม่ก็ต้องรับจ้างทั่วไปเอารายได้มาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็พิการทางหูไปอีกนะคะมีเรียกพิการมาจนเจือได้เพียงน้อยนิด800เนาะคือผู้อำนวยการเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูว่าบ้านนี้ไม่ไหวจริงๆนะเป็นบ้านชั้นเดียวประตูเป็นไม้เก่าๆสังกะสีก็ผุเป็นรูๆนะคะฝนตกก็สาดเต็มๆเลยรอบข้างๆก็ไม่มีหน้าต่างใช้สังกะสีเก่ามาตีแปะๆเอาไว้มีห้องน้ำอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็กางมุ้งเอาไว้คืออันเนื่องมาจากว่าวันแรกที่เปิดเทอมเนี่ยคุณครูก็เล่าว่าป.1เด็กคนนี้เห็นแม่ยังใส่ชุดอนุบาลมาส่งน้องอยู่ที่ห้องครูจริงๆป.1ก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วนะชุดอนุบาลก็คือไม่ใส่แล้วเนาะ
0: คือใส่ชุดเดิมเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ชุดเดิมก็ใส่ชุดอนุบาลมาครูก็เลยถามครูก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วแม่ไม่รู้ว่าลูกอ่ะขึ้นป.1แล้วเพราะแม่ไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรเลยครูถามว่าแม่รู้ไหมลูกอ่ะขึ้นป.1แล้วนะคะแม่บอกไม่รู้แล้วถามว่าแล้วไปซื้อเสื้อผ้านักเรียนใหม่หรือยังแม่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีเงินแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยก็ทีนี้เบื้องต้นครูก็เลยให้เงินไปซื้อชุดอย่างน้อยก็ได้ใส่ป.1เหมือนคนอื่นก่อนนะคะแล้วก็พูดกับแม่ว่าจะหาวิธีช่วยทำไงให้น้องได้มีอุปกรณ์การเรียนจะช่วยมากที่สุดก็จะเป็นสะพานบุญให้คนที่แบบมาบริจาคอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้ได้เห็นใจมากตอนนี้ก็เลยเปิดกันที

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะวันนี้อยู่เรา2คนค่ะลิซาอาริสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสาระทองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกในพื้นที่ของท่านหรือเปล่าอากาศเป็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้เล่าให้ฟังถึงข่าวที่ประเทศไทยนั้นจะยกเลิกฟรีวีซ่า60วันให้กับ93ประเทศและดินแดนนะครับก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะฮะสำนักข่าวต่างชาติที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็มีการเอาภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ค่อยน่ารักนะแสดงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็ผมเห็นคอมเมนต์นะเขาบอกโอ้ยแบบ